0: นี้ขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเกิดปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve เช่น AI Electronicและพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอธิการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
1: อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเราจะจับตาดูได้เมื่อเราไตรมาส 3-4 นะครับก็คือดูว่าการท่องเที่ยวเป็นยังไงการท่องเที่ยวในไตรมาส 2ถูกกระทบหนักมากเพราะว่ามันมีการแคนเซิลไฟลท์หลายที่ค่าน้ำมันกระโดดขึ้นไปนะครับแต่ว่าพอไตรมาส 3เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มมีความสเตเบลไลซ์ระดับหนึ่งและสิ่งไตรมาส 4เนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่มาเรียงกันที่อาจจะมาช่วยการท่องเที่ยวไทยได้บ้างครับแน่นอนอันนึงก็คือ IMF World Bank Annual Meeting ที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ
0: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ2ถึง 2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องทางตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความแออัดและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงแนวทางอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าในระยะสั้นได้ตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมความพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับกระเป๋าสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
4: การเดินทางของนักเดินทางทั้งหลายที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็ต้องการจะให้เขามีความรู้สึกสะดวกสบายมากที่สุดเพื่อที่เขาจะมีความรู้สึกอยากจะมาอีกนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านถามถึงในปีหน้าเราจะมีการเริ่มเก็บในเรื่องของค่าธรรมเนียมของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเราก็ต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นดังนั้นเราก็ต้องรีบมาดูตั้งแต่ต้นทางก่อนว่าเราจะมีการเตรียมการอย่างไร
3: ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คน ซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนโดยขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เพิ่มพื้นที่ทางลาดเป็นจุดพักคอยและเพิ่มช่องตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้นส่วนในระยะยาวกระทรวงคมนาคมจะได้เร่งผลักดันการสร้างอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานพาณิชย์คาดนาครายงาน
5: กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสเตรียมประชุมนัดแรกเดือนกันยายนนี้ซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและฝ่ายไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาตินางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประนอมได้ออกแถลงการเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาประกาศแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประนอมอย่างเป็นทางการส่งผลให้คณะกรรมการประนอมมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง5แล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยที่ผ่านมาเคยทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยหลังจากนี้จะมีการกำหนดวันและสถานที่เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการประนอมครั้งแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับกระบวนการประนอมจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางเพื่อเป็นพื้นฐานให้ทั้งสองฝ่ายนำไปพูดคุยหารือหาทางออกร่วมกันโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาติและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานพร้อมนิทรรศการแสดงนวัตกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569นายสุภชัยคูณเศษผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติอาทินวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 EV และ Charging Stationและ E-GAT SCADA X นวัตกรรมระบบควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ภายในบูธกฟผ.ยังมีกิจกรรม Interactive และ Workshop เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานและทำความรู้จักกฟผ.ผ่านการเล่นอาทิบิงโกพลังงานเกมถามตอบเรื่องกฟผ.โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการได้ที่บูธกฟผ.อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจนถึงวันที่23สิงหาคมนี
5: ้วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่7บ้านควนพุนตำบลชัยบุรีอำเภอชัยบุรีจังหวัดกระบี่ที่หมู่4โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดบึงกาฬที่หมู่8โรงเรียนบ้านโศกกามนาตาไกตำบลโศกกามอำเภอเซกาจังหวัดชลบุรีที่หมู่5วัดแก้วศิลารามตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีโอมานหากโอมานขัดขวางการทำข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิหร่านและโอมานกำลังดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซโดยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งสวนทางกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ตกอยู่ในภาวะชะงักงันเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงไม่ยอมอ่อนข้อและโจมตีตอบโต้กันไปมาอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าอิหร่านควรประกาศยอมแพ้เพื่อยุติสงครามกับสหรัฐและช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐ
5: นายเจเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่ระบุว่าการหารือดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดีขณะที่การปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและการเดินหน้าแผนสันติภาพฉนวนกาซาอาจได้เห็นความคืบหน้าภายใน30วันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายคุชเนอร์และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูตกลงที่จะให้สหรัฐตรวจสอบการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาจนกว่าจะถึงช่วงเวลานั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่ากลุ่มฮามาสตกลงที่จะยอมปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ภายใต้แผนสันติภาพ15ข้อที่เสนอโดยคณะกรรมการสันติภาพและอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาอย่างเป็นขั้นตอนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพดังกล่าว
2: สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าในปี2568ทั่วโลกมีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตสูงถึง350รายจำนวนนี้186รายเสียชีวิตในฉนวนกาซารองลงมาได้แก่ซูดาน71รายโ นายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติด้านกิจการมนุษยธรรมกล่าวว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นรัฐต่างๆต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพลเรือนและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมส่วนผู้ที่ละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอย่างแท้จริง
5: สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย68รายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า210รายนอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวตามมามากกว่า 1,570 ครั้งและยังคงมีประชาชนราว 12,800 คนในพื้นที่ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ขณะเดียวกันการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมบนเกาะโฟเรสและพื้นที่ใกล้เคียงเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนถนนในพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่สามารถใช้สัญจรได้แม้ยังคงมีข้อจำกัดบางประการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งสนามที่3ที่สนามกลางปีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีในคลาสเอชายอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลผู้นำตลอด3วันจบด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์199คว้าแชมป์ไปครองขณะที่คลาสเอหญิงพอเพียงสุวรรณาประสิทธิ์คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210ด้านคลาสบีชายพชิรวัฒน์ราชแสนเมืองโดนเพลย์ออฟชนะนภัสชัยพาณิชย์หลังจบ3วันเท่ากันที่4อันเดอร์พาร์209ส่วนคลาสบีหญิงสร้อยสามจันทร์ตันทราทิตเร่งเครื่องวันสุดท้ายแซงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเตรียมพบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยกล่าวว่าอยากให้นักเตะทุกคนเล่นเหมือนนัดแรกด้วยความเข้มข้นเท่าเดิมโดยทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยไทยส่งแข่งขัน42ชนิดกีฬารวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่986คนโดยพิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นวันที่19กันยายนเวลา 18:00 น.ความพิเศษในครั้งนี้แอดคาราบาวยืนยงโอภากุลได้แต่งทำนองเนื้อร้องเพลงเชียร์ส่งใจไทยถึงนาโกย่าเพื่อปลุกพลังใจนักกีฬาไทยได้เป้าหมายเหรียญรางวัลโอลิมปิกไทยตั้งเป้าไว้ที่ 14-15 เหรียญทองส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้า20เหรียญทองทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่เดินทางมาให้กำลังใจทีมนักตบสาวไทยเปิดเผยว่าศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นปีที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นเป็นพิเศษเป้าหมายคือต้องคว้าแชมป์เอเชียให้ได้เพื่อที่จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมสาวไทยรอบแบ่งกลุ่มสายบีวันที่21สิงหาคมเวลา 14:00 น.พบกับออสเตรเลียวันที่24สิงหาคมเวลา 15:00 น.พบกับอินโดนีเซียในวันที่25สิงหาคมเวลา 10:00 น.พบกับคาซัคสถานพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรและเวลา 21:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13เซนติเมตรและเวลา 15:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
11: 1นาทีกับกปท.การชำรุดของอุปกรณ์ในรถยนต์บางส่วนนั้นอาจจะส่งผลเสียหายต่อเนื่องไปยังอุปกรณ์ส่วนอื่นๆด้วยเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในการประสานให้กลไกในรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไปเช่นหากพวงมาลัยมีปัญหาจะส่งผลให้ยางเฟืองท้ายชำรุดไปด้วยความผิดปกติของพวงมาลัยสังเกตได้จากอาการสั่นขณะขับต้องใช้แรงในการบังคับเลี้ยวมากกว่าปกติหรือพวงมาลัยหลวมเกินไปโดยมีระยะฟรีเกิน1นิ้วหากพบอาการเหล่านี้ควรแก้ไขก่อนใช้งานครั้งต่อไปเพราะหากเกิดภาวะฉุกเฉินขณะที่พวงมาลัยมีปัญหาจะมีปัญหาต่อการบังคับเลี้ยวซึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่า แซงแสดงสีหน้าหรือแซงแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำวิธีการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชนจะอยู่บนพื้นฐานของความพยายามกักเก็บน้ำไว้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมากหรือมีน้ำหลากเข้ามาแล้วกลายเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้เมื่อขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งซึ่งมีหลายแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่การขุดลอกหนองบึงที่มีอยู่ในชุมชนไม่ให้ตื้นเขินและสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นขุดสร้างสระหรืออ่างเก็บน้ำใหม่เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับไว้ใช้ได้ตลอดปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
15: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ท่านผู้ฟังครับท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามและความไม่แน่นอนในปัจจุบันกระทรวงกลาโหมได้วางแนวทาง6มาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนดังกล่าวด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติโดยการจัดเวทีวิชาการด้านความมั่นคงระดับนานาชาติติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาด้านความมั่นคงระดับนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026ครับอยากถามครับว่าท่านได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับความมั่นคงของไทยที่สำคัญอะไรบ้างครับในงานนี
20: ้ครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่านะครับเมื่อวานเนี่ยท่านก็ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ Thailand Security Dialogue ซึ่งถือว่าเป็นเวทีพูดคุยหารือในแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุมมองต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาครวมถึงทั่วโลกครับในปัจจุบันว่าสิ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยเราควรจะจับตามองดูในเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงความอ่อนไหวเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างปรากฏว่าในช่วงปีนี้ครับท็อปิกหรือหัวข้อสำคัญของการประชุมมันจะเป็นในเรื่องของการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า defense and security in an era of uncertainty ครับความไม่แน่นอนหรือ uncertainty เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอนนี้มันเจอกันเยอะแล้วก็เป็นปัญหาที่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับตั้งตัวไม่ติดนะครับประมาณว่ามันมาเร็วมากด้วยเทคโนโลยี AI ต่างๆนานาซึ่งประเด็นที่สำคัญนะครับที่ท่านอดุลท่านพูดไปครับก็หลักๆก็คือเราจะมีความพร้อมยังไงเราต้องตั้งการ์ดเราต้องมีกี่ความสามารถยังไงได้บ้างนะครับ
19: ครับผม
20: ก็ท่านก็เลยยกมาเป็น6ประเด็นด้วยกันเรื่องแรกท่านก็มองในเรื่องของภัยคุกคามต่างๆเนี่ยมันมีวงกว้างซึ่งมันไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่เจอมันเจอด้วยกันทั้งหมด ซึ่งทุกคนก็ต้องมีความพร้อมฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการวิเคราะห์การข่าวมาตรการต่างๆที่เราต้องวิเคราะห์ให้เห็นก่อนว่ามันมีภัยคุกคามต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ประเมินก่อนที่มันจะขยายวงกว้างจะกลายเป็นวิกฤตไปครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ก่อนเพื่อรับมือส่วนประเด็นที่สองท่านก็บอกว่ากองทัพต่างๆเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันแล้วก็ยกระดับความพร้อมทั้งยุทธปกรณ์เรื่องของความพร้อมของคนความพร้อมของระบบมันไม่ใช่แค่กองทัพใดกองทัพหนึ่งแต่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกัน
1: ครับ
20: ส่วนประเด็นที่3ท่านก็พูดถึงในเรื่องของปัจจัย5ปัจจัยครับก็จะมีเรื่องของคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นอยากจะบอกว่าความเชื่อมั่นนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับความเชื่อมั่นของประชาชนของประชาคมโลกนะครับ
1: ครับ
20: ต่อเรื่องของการเตรียมความพร้อมว่าประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อกองทัพมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
20: ส่วนประเด็นที่4ครับที่ท่านก็พูดถึงในเรื่องของการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันทีทันควันแล้วก็สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้อย่างเป็นปกติหรือที่เรียกว่า national resilience ครับให้ประเทศนั้นพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตส่วนประเด็นที่5ท่านก็บอกว่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของประเทศนะครับเรื่องของการซื้ออาวุธท่านก็พยายามจะพูดถึงในเรื่องของการพึ่งพาตนเองแต่ละประเทศต้องพึ่งพาตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความร่วมมือมันก็ต้องมาจากมิติของต่างประเทศเพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้หรืออุตสาหกรรมของประเทศของเรานั้นน่ะมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่6ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายท่านก็บอกว่าต้องมีเรื่อง strategic balance การรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์นะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องยึดบนผลประโยชน์ของประเทศเป็นศูนย์กลางด้วยเช่นเดียวกัน
1: ครับผมทราบว่าวันนี้ก็ยังคงมีการจัดงานอยู่ต่อเนื่องเป็นวันที่2ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพิธีปิดคิดว่าการจัดงานในครั้งนี้ครับจะช่วยทำให้ไทยเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศมีมุมมองที่ดีๆเพิ่มขึ้นมากน้อยยังไงบ้างครับผม
20: ครับส่วนตัวผมมองว่าการที่มีเวทีลักษณะอย่างเงี้ยมีความสำคัญและมีความจำเป็นมากเพราะว่านอกจากในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ทางกองทัพนี่ประเมินเองนะครับ มันจะมีในเรื่องของการพูดคุยหารือร่วมกันนะครับไม่ว่าจะในส่วนของนักวิชาการหรือแม้ทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงโดยตรงไม่อาทิเช่นพวกทางผู้แทนกองทัพผู้แทนตำรวจหรือผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆอันนี้ก็สามารถที่จะมาพูดคุยใช้เวทีนี้มาถกแถลงมาพูดคุยกันดูซิว่ามุมมองความคิดต่างๆมันมีประเด็นสำคัญอะไรมีจัดลำดับความเร่งด่วนเรื่องอะไรควรที่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรกๆอะไรเงี้ยครับรวมถึงในสรุปสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่ผมบอกครับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญในเชิงจิตวิทยาที
1: ่
20: ไม่ใช่เพียงแค่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชนข้างนอกแต่เรื่องของคนที่เกี่ยวข้องในมิติความมั่นคงฮะก็ต้องมีความไว้ในเชื่อใจซึ่งกันและกันด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มันถึงจะไปต่อได้ครับ
1: ครับผมเมื่อสักครู่ครับท่านโฆษกพูดถึงประเด็นที่5คือประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับตอนนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้นำเสนอคือการตั้งฐานทัพโดรนของสหรัฐในไทยครับผมอยากถามเพิ่มเติมเรื่องนี้ว่าจริงเท็จยังไงครับ
20: ในตรงนี้นะครับเป็นการหารือเชิงหลักการเป็นการเห็นชอบในหลักการเท่านั้นยังไม่ได้มีการตกลงหรือลงนามอะไรใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานหรือศูนย์ผลิต อุปกรณ์ป้องกันประเทศเลยนะครับเป็นแค่พูดคุยว่าเพราะไทยเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนครับว่าเราอยากจะผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราให้เติบโตแล้วก็เทียบเท่าระดับสากลฉะนั้นอะไรที่เรายังไม่มีความพร้อมหรือยังมีความต้องการที่เราจะถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆมานะครับโดยเฉพาะจากต่างประเทศเนี่ยเราก็มีความสนใจ
1: ครับ
20: ฉะนั้นประเด็นที่ทางคุณท็อปถามครับมาในเรื่องของความร่วมมือหรือด้านความมั่นคงอุตสาหกรรมของประเทศกับอย่างยกตัวอย่างอย่างสหรัฐที่เป็นข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
1: ร
20: เรายังไม่ได้มีการตกลงใดๆนะครับว่าตกลงแล้วเราจะทำอะไรร่วมกันแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เราสนใจอย่างที่คุณท็อปพูดเรื่องโดรนเนี่ยก็ถือว่าไทยเรามีความสนใจเพราะว่ามิติโดรนเนี่ยเป็นมิติสงครามรูปแบบใหม่ครับลักษณะของไฮบริดวอร์แฟร์ที่ไทยเองก็จะต้องมีความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปิดโอกาสแต่ว่าเรายังเป็นการหารือในภาพกว้างๆก่อนยังไม่ได้นำไปสู่การดำเนินการจริงจังอย่างที่มีการนำเสนอ
20: ฟังเลยครับ
19: ครับ
20: ใช่ใช่ครับถูกต้องครับ
19: ซึ่งในกรณีนี้ครับรวมถึงที่สำนักข่าวเจ้าเดียวกันเนี่ยนำเสนออีกเรื่องนึงคือเรามีการนำการฝึกคอปาโกเนี่ยไปใช้ในการเจรจาต่อรองกับภาษีสหรัฐเนี่ยเรื่องนี้ก็มีการแก้ข่าวหรือมีการยืนยันข้อเท็จจริงยังไงบ้างแล้วครับ
20: ถ้าพูดถึงคอปาโกครับก็ยังมีการฝึกเหมือนเดิมทุกประการต้องเรียนให้ทราบว่าเรื่องของมิติความมั่นคงเนี่ยผมมองว่ามันไม่สามารถจะเอาไปใช้ในการต่อรองใดๆทั้งสิ้นได้นะครับมิติเรื่องของโดยเฉพาะการฝึกการเตรียมความพร้อมของกำลังพลของประเทศของกองทัพเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงนี้แล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วครับว่าปัจจุบันเนี่ยภัยคุกคามมันไม่ได้มาในเฉพาะในรูปแบบของทางใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารเท่านั้นแต่มันมีในมิติที่มันมาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซเบอร์เรื่องของ AI เรื่องของ อวกาศเนี่ยครับก็หรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้มีการพูดถึงในเรื่องของการใช้แนว เขาเรียก cognitive warfare การใช้ข้อมูลข่าวสารในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีความคล้อยตามหรือโน้มเอ็นไปทางสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนะครับฉะนั้นการฝึกหรือการให้ความสำคัญเรื่องของการฝึกการป้องกันประเทศเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถเอามาต่อรองในเรื่องอื่นๆได้หรือเอามาผูกกับเรื่องอื่นๆได้ครับฉะนั้นจะต้องมีการเขาเรียกว่าวิเคราะห์หรือมีการพูดคุยแยกเป็นประเด็นออกไปครับ
19: ครับผมก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับก็คงจะได้สบายใจในทั้งสองเรื่องที่หลายท่านเนี่ยอาจจะเคยมีข้อกังวลโอ้มาตั้งฐานทัพในไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อหรือเฮ้ยเราจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแลกก็คิดง่ายๆว่าตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสองเรื่องครับผม
20: คือประเด็นเรื่องฐานทัพครับการตั้งฐานทัพยืนยันเลยครับว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอน
19: ครับ
20: ถ้าจะเอาต่างชาติมาตั้งฐานทัพในไทยเนี่ยกฎหมายเราห้ามครับไม่มีการที่จะให้ใช้ประเทศไทยในการเป็นฐานทัพของการปฏิบัติการของต่างชาติใดๆครับ
19: อัน
20: นี้ยืนยันชัดเจนแต่ส่วนในเรื่องของการฝึกอย่างที่ผมบอกครับเราไม่ควรที่จะเอาการฝึกมาเป็นข้อต่อรองในการลดจำนวนหรือลด
19: เร
20: ื่องลดขีดความสามาร
19: ถ
20: ใช่เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกันใดๆเลยครับ
19: ครับผมก็สบายใจได้ครับสำหรับประชาชนที่รับฟังนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำครับว่าในทุกเรื่องในด้านความมั่นคงเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนนั่นเองนะครับถ้าเกิดประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพเนี่ยการดำเนินการด้านความมั่นคงกองทัพเนี่ยก็จะราบรื่นตามไปด้วย
20: ครับผม
19: วันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าพูดคุยให้เราได้เข้าใจกันในโอกาสหน้าครับถ้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับกองทัพกระทรวงกลาโหมเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
20: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
19: ครับสวัสดีครับ
20: ครับสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเชื่อมั่นไทยยังเป็นฐานผลิตยานยนต์หลักโดยมีจุดแข็งด้านซัพพลายเชนทำให้ไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
22: จากข้อกังวลกรณีประเทศอินโดนีเซียพยายามดึงดูดค่ายรถรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นเช่นโตโยต้าเข้าไปลงทุนรวมถึงมาตรการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยของกระทรวงการคลังประเด็นดังกล่าวนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.มองว่าการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในไทยไม่กระทบรายได้รัฐอย่างมีนัยสำคัญพร้อมยืนยันว่าการปรับลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้เนื่องจากภาษีอากรนำเข้าในปัจจุบันลดลงมากจากข้อตกลง FTA ต่างๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไทยต้องได้กลับคืนมาอย่างคุ้มค่าคือการจ้างงานการส่งออกและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจภาพรวมได้คุ้มค่ากว่ารายได้ภาษีอากรเพียงอย่างเดียว
23: เรื่องของการลดภาษีและงานนำเข้าคือเรามีเงื่อนไขตามมาตรการ EV อยู่นะครับก็อาจจะต้องมีการอำนวยความสะดวกก่อนในช่วงแรกแล้วก็ค่อยๆมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะให้เกิดการผลิตภายในประเทศนะครับ
22: ต่อด้วยข้อกังวลกรณีอินโดนีเซียจูงใจค่ายรถรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนนั้นเลขาสภาพัฒน์มองว่าแม้อินโดนีเซียจะพยายามดึงการลงทุนไปผลิตรถยนต์บางประเภทแต่ไทยยังมีห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนที่เข้มแข็งและครอบคลุมตลอด30ปีที่ผ่านมาโดยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นและไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยาวนานจึงมั่นใจว่าไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
23: ทางประเทศไทยกับญี่ปุ่นเราอยู่ด้วยกันมานานเศรษฐกิจไทยที่เติบโตมาได้ถึงวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเพราะนั้นตัวซัพพลายเชนต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากว่า30ปีที่มีการลงทุนเนี่ยมันขยายตัวไปทั้งในทางกว้างและทางลึกค่อนข้างมากเพราะนั้นในการที่จะไปลงทุนประเทศอื่นเนี่ยก็คงต้องมีการดูในเรื่องพวกนี้นะครับถ้ายังไม่พร้อมเขาคงจะไม่ไปแต่อย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าทาง Toyota หรือว่าบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็คงคิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นฐานการผลิตที่ยังคงมีประสิทธิภาพอยู่นะครับ
22: ไม่เพียงข้อกังวลเบื้องต้นที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นสภาพัฒน์ยังได้ขยายความถึงยอดส่งออกรถยนต์ช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ติดลบถึง42%บอกว่าเป็นแนวโน้มเชิงโครงสร้างการลดลงของยอดส่งออกโดยเฉพาะรถยนต์นั่งเครื่องยนต์สันดาปไม่ใช่เรื่องฤดูการชั่วคราวแต่เป็นผลจากมาตรการควบคุมคาร์บอนในต่างประเทศโดยหลายประเทศเริ่มบังคับใช้มาตรการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดทำให้ความต้องการรถยนต์สันดาปลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในตลาดโลกเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกรถยนต์นั่งสันดาปของไทยแต่ในทางกลับกันยอดส่งออกรถกระบะขนาด1ตันอย่างแข็งแกร่งขยายตัวประมาณ55%และเป็นตัวช่วยพยุงภาพรวมส่งออกยานยนต์ไม่ให้ทรุดหนักมากกว่านี้นพศรแก้วคำรายงาน
21: กรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือก6หมู่บ้านศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนระดมสมองจัดทำพิมพ์เขียวสำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: กรมการพัฒนาชุมชนเดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์กหรือ AVN เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจนโดยในปีงบประมาณ2569ได้พิจารณาคัดเลือก6หมู่บ้านที่มีการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องและตรงตามประเภทเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาทิหมู่บ้านท่องเที่ยวและหมู่บ้านโอท็อปจากทั้งหมด18หมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าร่วมระดมสมองร่วมการจัดทำพิมพ์เขียวและโมเดลการพัฒนาชุมชนยั่งยืนหรือ AVN Thailand Blueprint สำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลในระดับประเทศและภูมิภาคนายนพรัตน์ธำรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเล่าว่ากิจกรรมนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแสดงความพร้อมของไทยในฐานะผู้นำอาเซียนที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจากฐานรากระดับหมู่บ้านผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันโดยนำโมเดลต้นแบบของไทยไปขยายผลและบูรณาการแนวทางร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
4: ประเทศไทยในฐานะผู้นำมีความพร้อมในการพาภูมิภาคไปสู่ความก้าวหน้าในเรื่องของความเจริญโดยเริ่มจากพื้นฐานการพัฒนาประเทศก็คือหมู่บ้านตำบล นะครับเราแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเราต้องการที่จะสร้างเครือข่ายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกก็จะเป็นต้นแบบในการที่จะสร้างให้เกิดการขยายผลในการพัฒนาอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าในปีต่อๆไปเราจะได้เห็นรูปแบบการทำงานที่มีความหลากหลายและถ้าหากว่าเราบูรณาการกรอบรูปแบบแนวทางของการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริงมันก็จะนำไปสู่โมเดลของการพัฒนาชนบทสามารถที่จะปรับใช้กับทุกพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางในฐานะผู้นำให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคเพื่อให้ความก้าวหน้าและความมั่นคงยั่งยืนครับ
3: นอกจากการสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาแล้วสิ่งสำคัญของการระดมสมองในครั้งนี้คือการนำความหลากหลายทางบริบทและกระบวนการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างโมเดลการพัฒนาชนบทที่ยืดหยุ่นและนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกพื้นที่แม้ประเทศไทยจะพร้อมทำหน้าที่ผู้นำในการสร้างโมเดลต้นแบบเพื่อขยายผลแต่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค ยังต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอย่างการสนับสนุนงบประมาณและนโยบายจากรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมด้วย
4: การพัฒนาชนบทนั้นมันมีความหลากหลายในเรื่องของขั้นตอนวิธีการกระบวนการโดยเฉพาะบริบทนะครับการมาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าหลายๆรูปแบบวิธีการมันสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าหากันได้เรามีความตั้งใจที่จะสร้างรูปแบบหรือว่าโมเดลการพัฒนาชนบทเพื่อให้สามารถเอาไปปรับใช้กับในทุกพื้นที่ได้สามารถที่จะทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับนึงนำไปเป็นรูปแบบแนวทางของการขยายผลตามจิตนารมณ์ที่ประเทศไทยต้องการคือจุดนี้จุดเริ่มต้นแล้วก็ในบทบาทผู้นำก็พยายามที่จะขยายผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศนั้นเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับ
3: กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนโดยการเชื่อมโยงโมเดลต้นแบบ AVN Thailand Blueprint เข้ากับการขับเคลื่อนนโยบายระดับอาเซียนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงชนันชิดาสังทองรายงาน
21: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางแนวทางจัดการเรียนการสอนรองรับผู้พิการทุกประเภทเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้วติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: ข่าวเล่าประเด็น
7: การศึกษาในระบบอาชีวศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้เรียนทั่วไปเพราะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้วางแนวทางปฏิบัติรองรับผู้พิการทุกประเภทอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างเท่าเทียมนายอัศวินขมอาวุธผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสเปิดเผยว่าสอสได้กำหนดแนวทางจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการไว้3แนวทางเริ่มจากการคัดกรองและประเมินรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการเรียนที่ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกและการประเมินผลจากนั้นจึงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทเช่นผู้พิการทางการได้ยินจะมีล่ามภาษามือและสื่อการสอนที่มีคำบรรยายใต้ภาพผู้พิการทางการมองเห็นจะมีสื่อเสียงและเอกสารดิจิทัลเพื่อรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจะได้รับการดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะมีชุดใบงานที่มีขั้นตอนชัดเจนพร้อมการฝึกปฏิบัติงานจริงโดยทั้งหมดนี้ยังคงมาตรฐานวิชาชีพไว้อย่างครบถ้วนเพียงแต่ปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
8: การคัดกรองและประเมินรายบุคคลเนี่ยก็จะประเมินตามความสามารถความต้องการที่น้องๆต้องการเป็นพิเศษนะครับหลังจากนั้นจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความพิการในแต่ละประเภทครับเช่นน้องๆที่พิการทางการได้ยินนะครับเราก็จะมีเรื่องของล่ามภาษามือนะครับอีกทั้งน้องๆที่พิการทางสติปัญญาหรือความบกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะมีใบงานที่เป็นขั้นตอนหรือเพิ่มเวลาฝึกให้กับน้องๆนะครับรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงส่วนสุดท้ายที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากการคงมาตรฐานวิชาชีพเราจะปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ของน้องๆนะครับเราจะไม่ลดในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครับ
7: นอกจากระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบมาอย่างรอบด้านแล้วผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพยังระบุว่าผู้พิการที่เรียนร่วมกับผู้เรียนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตในรั้วสถานศึกษาได้อย่างเท่าเทียมโดยครูให้ความเสมอภาคแก่ผู้เรียนทุกคนและเพื่อนร่วมชั้นก็ดูแลซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นสอสยังเชื่อมโยงผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงโดยมีผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่พร้อมรับเข้าทำงานซึ่งมีตัวอย่างผู้พิการทางการได้ยินจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสาขาอาหารและโภชนาการที่ได้รับโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
8: เขาสามารถใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของในช่วงเรียนหรือหลังเวลาเรียนเนี่ยเหมือนเด็กปกติคนหนึ่งเลยเรายังมีผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ครับที่จะให้ทุนแล้วก็รับน้องๆเข้าไปทำงานเมื่อน้องสำเร็จการศึกษาอย่างเช่นน้องๆที่พิการที่เรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะน้องๆก็มาเรียนสาขาอาหารและโภชนาการครับน้องๆก็ไปฝึกประสบการณ์แล้วหลายคน ครับได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมชั้นนำที่เป็นระดับ4ดาว5ดาวของประเทศเลยนะครับ
7: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายืนยันว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหากผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องเพราะผู้เรียนพิการทุกคนคือกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน

ไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำทีมโดยคุณสายชนนีสังครับประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและFacebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอัคเดชคัมภีระนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้รับชมพวกเรานะครับก็เข้ามาทักทายพวกเรากันได้ครับ
1: ครับภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นะครับก็จะอยู่ที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับเมื่อวานนี้ก็เดินทางถึงนครซิดนีย์ออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางถึงนครซิดนีย์ตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาสเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับ
2: ครับ
1: นี่ก็จะเป็นเรื่องของท่านนายกนะฮะไปพูดคุยกันแหละครับเรื่องของการค้าแล้วก็การลงทุนกันส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะก็เดิมเนี่ยก็จะมีการสิ้นสุดเนี่ยเร็วๆนี้นะครับอาจจะมีการขยายการยื่นหลักฐานเนี่ยวันที่20กันยายนนะฮะอันนี้เป็นข่าวจากทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงมหาดไทยนั่นเองไทย AI Passport ครับ19สิงหาคมครับก็จะมีการลงทะเบียนแล้วนะครับคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: ผมเตรียมตัวเลย
1: ใช่
2: พรุ่งนี้ก็จะเริ่มแล้วนี่พรุ่งนี้ก็19แล้วใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับผมก็เตรียมตัวเหมือนกันนะต
2: ้
1: องถามคุณณัฐพงษ์ว่าเอ๊ะถ้าเกิดไทย AI Passport เปิดให้ลงทะเบียนพรุ่งนี้เนี่ยเขามียอดอยู่ที่5ล้านคนยอด5ล้านคนเอ๊ะเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างพอมีข่าววงในมั้งไหม
2: คือเขายังไม่ได้มีการแถลงออกมาอย่างชัดเจนเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นการเหมือนทดลองใช้ก่อนแต่ว่าวันที่28เนี่ยจะมีการระบุออกมาว่าจะเป็นยังไงทิศทางไทม์ไลน์ในการใช้ของ THAI Passport ตรงนี้นะคร
1: ับ งงเหมือนกันคือได้ยินว่า19เนี่ยเป็นการลงทะเบียนทดสอบระบบ
2: ครับ
1: สรุปแล้วลงทะเบียนแล้วใช้ได้จริงหรือเปล่าฮะ
2: นั่นสิต้องรอเขา
1: คุณก็ไม่ทราบ
2: ใช่เพราะว่าผมก็ตามข่าวอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีข้อระบุชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยใช้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยคือมันจะต้องมีการซิงค์อีเมลด้วยนะหรือว่ามันจะต้องเอาโค้ดต่างๆมาใส่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลทางกระทรวงดีอีเนี่ยมีการเปิดเรื่องนี้ออกมายังไงบ้างแต่บอกว่าแค่จะบอกว่าวันที่19เนี่ยจะเป็นการทดลองในการใช้ครับก็ใช้จริง31
1: ทดลองลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนแล้วได้สิทธิ์หรือเปล่าน
2: ั่นสิ
1: งง
2: ครับ
1: งงเดี๋ยวก็มาว่ากันแต่ว่ามันก็เป็นทิศทางทางการเมืองแหละว่าไทย AI Passport เนี่ยก็จะมีการผลักดันแม้ว่าจะมีการโจมตีจากพรรคประชาชนหรือว่าทางฝากฝั่งพรรคฝ่ายค้านใน2ประเด็นว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีความคุ้มค่ามากแค่ไหนในประเด็นที่1กับประเด็นที่2เนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือเปล่าซ
2: ึ่
1: งตรงนี้เองรัฐบาลโดยรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกชิดชอ
2: บ
1: นะครับก็จะต้องไปตอบในสภานะครับว่า2ประเด็นนี้เนี่ยทางพรรค
2: ประชาชน
1: ภูมิใจไทยนะครับโดยทางด้านของคุณ
2: ชั
1: ยชนกนะฮะที่เป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรนะครับตรงนี้ต้องตอบให้ชัดๆนะฮะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นข้อกังขาและก็ข้อแกล้งใจของประชาชนต่อไปนะฮะส่วนการเลือกข้างนี่สิฮะ AI ตอนนี้เนี่ยดังๆใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีฝากฝั่งตะวันออกแล้วก็ตะวันตก
2: ครับ
1: ตะวันออกก็คือสหรัฐ
2: สหรัฐอเมริกาน ะครับก็จะเป็นพวกฝั่ง Google
1: ตะวันตกสหรัฐอเมริกาตะวันออกก็คือจีนมีจีนกับสหรัฐอเมริกา2ฝั่งนั่นแหละ
2: ครับ
1: คำถามคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็มีการบีบเนี่ยให้เลือกข้างคุณจะ เลือกข้างใดข้างหนึ่ง
2: จะใช้ AI ฝั่งไหน
1: จะใช้ AI ฝั่งไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวก็จะต้องมาดูในประเด็นนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเอาละครับช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินฮะจับมือกับจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อหารือเร่งทางออกปัญหาบุกรุกพื้นที่รัฐรอบสะพานมอญนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรฮะเรามาพูดคุยกับท่านสิรินทร์ขาวเพชรดีเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านครับ
2: ครับท่านครับกับที่สะพานมอญที่จังหวัดกาญจนบุรีครับตรงนี้มีปัญหาอะไรครับทำไมผู้ตรวจการแผ่นดินถึงมีการลงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ที่สะพานมอญอย่างจริงจังครับ
3: ครับตรงคำถามเลยครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะนำเรียนก็คือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมาทำอะไรที่สะพานมอญ
2: ครับ
3: หากถามว่าทำไมผู้ตรวจการแผ่นดินจึงให้ความสำคัญกับปัญหาบริเวณสะพานมอญเพราะว่านี่ไม่ใช่เพียงปัญหาการบุกรุกที่ดินนะครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาเชิงระบบที่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับประชาชนหลายกลุ่มหน่วยงานหลายหน่วยงานและกฎหมายหลายฉบับและเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับที่เมื่อประชาชนเผชิญกับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งผู้ตรวจการจริงๆมีบทบาทเข้ามาเสริมในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาทีนี้ปัญหาสะพานมอญเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับบริเวณสะพานมอญผมเชื่อว่าทุกท่านเองท่านผู้ฟังเองคงจะจำได้นะครับว่าในภาพจำแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงสะพานมอญก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามนะครับแต่ทีนี้บริเวณสะพานมอญหรือบริเวณสะพานอุตมะอนุสรณ์เนี่ยเป็นชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสังขบุรีแต่พื้นที่บริเวณที่มีปัญหาที่สะสมมานานนะครับผมอยากจะขอสรุปเป็น3เรื่องใหญ่ๆนะครับ
2: ครับ
3: เรื่องแรกก็คือเรื่องปัญหาที่ดินและแนวเขตพื้นที่บริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมันมีพื้นที่ที่เป็นอ่างเก็บน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็มีพื้นที่ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเกี่ยวข้องกับสหกรณ์นิคมสหกรณ์นะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็บางส่วนก็มีการประกาศทับซ้อนเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมซึ่งเมื่อพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและแต่และหน่วยงานเองนะครับท่านครับก็มีกฎหมายและก็มีอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันดังนั้นเมื่อพื้นที่มีความซับซ้อนปัญหาจึงมีความซับซ้อนตามไปด้วยโดยผมขอแยกเป็นอย่างนี้ครับ เรื่องของการใช้ประโยชน์และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่จากข้อมูลนะครับพบว่าการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยมีการก็ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งที่อยู่อาศัยและกิจการเชิงพาณิชย์เช่นรีสอร์ทร้านอาหารรวมแล้วกว่า800ครัวเรือนด้วยกัน
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเนี่ยจึงต้องคำนึงถึงมิติต่างๆนะพร้อมกันต้องคำนึงถึงมิติของการบังคับใช้กฎหมายความชัดเจนของแนวเขตและผลกระทบของประชาชนนะครับเรื่องที่3ครับท่านเรื่องของการท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวบริเวณสะพานมอญก็จะมีทั้งแพเรื่องของมิติการท่องเที่ยวขนาดเดียวกันเองสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม
2: ครับ
3: ดังนั้นจะมีปัญหาเรื่องของการจัดระเบียบเรือแพเพื่อการท่องเที่ยวการใช้พื้นที่ตลอดจนเรื่องน้ำเสียขยะและผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องที่ดินก็ยังไม่สามารถที่จะถือได้ว่าแก้ไขปัญหาเชิงระบบได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาสองเรื่องนี้ความยากของปัญหาก็คือจุดที่ทำให้เห็นบทบาทของผู้จัดการแผ่นดินนี่คือว่าพอปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยผู้จัดการแผ่นดินเข้าไปทำอะไรและบทบาทของผู้จัดการแผ่นดินในเรื่องนี้มีบทบาทอย่างไรนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นของกรมส่งเสริมสหกรณ์รวมถึงจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับรวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มีภารกิจส่วนหนึ่งกรมอุทยานก็มีภารกิจแบบหนึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็มีภารกิจส่วนหนึ่งจังหวัดอำเภอเทศบาลรวมถึงหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมก็มีหน้าที่เป็นของตนเองปัญหาอยู่ที่ประชาชนเผชิญอยู่จึงอาจจะเป็นปัญหาเรื่องอำนาจระหว่างหน่วยงานด้วยกันเมื่อมีหลายอำนาจมีหลายหน่วยงานตรงนี้นี่เองเป็นจุดที่ทำให้ผู้จัดการดินต้องทำให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าผู้จัดการดินไม่ได้เข้าไปทำหน้าที่แทนหน่วยงานเหล่านั้นแต่ทำให้หน่วยงานเหล่านั้นกับป มาทำหน้าที่ของตนเองหมายความว่าเราเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการเชิญชวนนะครับให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะออกมาร่วมกันนะครับเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแล้วปัญหาที่สะพานมอญเนี่ยผู้จัดการบินไปทำอะไรนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยผู้จัดการบินก็ได้ไปลงพื้นที่นะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ไปทำอะไรนะครับเพื่อดูข้อเท็จจริงในพื้นที่จริงและนำข้อมูลของทุกฝ่ายมาหารือร่วมกันซึ่งในวันนั้นเนี่ยเราก็ที่มีเรื่องอยู่ประมาณ4เรื่องด้วยกันนะครับที่เราได้หารือร่วมกันก็คือ 1. ทำข้อเท็จจริงให้ชัดนะครับทั้งแนวเขตจำนวนผู้ใช้พื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 2. ทำให้เจ้าภาพให้ชัดหมายความว่าเรื่องใดเป็นอำนาจของใครหน่วยงานใดที่ต้องรับผิดชอบเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่ต้องสนับสนุน 3. ทำทางออกให้ชัดทั้งเรื่องที่ดินการจัดระเบียบแพร่สิ่งแวดล้อมและการให้บริการประชาชนและ4ครับท่านครับทำเวลาให้ชัดเพราะว่าการแก้ไขปัญหาถ้าไม่มีกรอบระยะเวลาสุดท้ายประชาชนก็ไม่รู้ว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจะเห็นความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเนี่ยอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำเวลาให้ชัดเนี่ยจึงมีความที่สำคัญแล้ว เรื่องดังกล่าวเนี่ยมันได้ข้อยุติหรือทางออกอย่างไรบ้างนะครับผลจากการที่เราประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนด้วยนะครับเราได้วางแนวทางสำคัญไว้หลายเรื่องครับในเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการจัดทำ one stop service เพื่อผลักดันให้คณะทำงานในระดับอำเภอเนี่ยให้เป็นจุดบริการแบบเสร็จนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลแก้ปัญหาได้ในจุดเดียวนะครับซึ่งเบื้องต้นเราได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการขับเคลื่อนเบื้องต้นไว้ใน3เดือนนะครับ
1: คร
3: ับ ส่วนในเรื่องของที่ดินครับท่านครับแยกปัญหาที่ดินออกเป็นแต่ละกรณีและกำหนดเจ้าภาพให้ชัดเจนว่าเรื่องใดที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักเรื่องใดที่ต้องหารือร่วมกับกรมอุทยานนะครับเรื่องใดที่เทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเสริมเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกิดความชัดเจนได้ประการที่3ในเรื่องของการจัดระเบียบแพรคือเราก็หารือกันว่าจะต้องมีการกำหนดโซนนิ่งนะครับแยกแพรที่พักอาศัยแพรท่องเที่ยวนะครับให้แยกออกจากกันทำขั้นตอนการอนุญาตให้ประชาชนได้เข้าใจง่ายและเพื่อให้เกิดการควบคุมไม่ให้เกิดการขยายตัวอย่างไม่มีระบบ
1: ครับ
3: แล้วก็ที่สำคัญครับเรื่องที่4ครับเรื่องที่ประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญก็คือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมท่านอย่าลืมนะครับว่าในสะพานมอญมันมีน้ำมีคนที่อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งปฏิกูลเรื่องน้ำเสียเรื่องคุณภาพน้ำเนี่ยเราก็กำหนดแผนการในเรื่องของการติดตามนะครับว่าจะมีการบริหารจัดการในเรื่องนี้อย่างไรรวมถึงอีกปัญหาหนึ่งก็คือด้วยเหตุที่มันมีปัญหาเรื่องของการทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐนะครับเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการติดตามเรื่องวันแมปด้วยนะครับว่าในเรื่องของวันแมปเนี่ยจะให้เกิดความชัดเจนอย่างไรเมื่อหน่วยงานมีความชัดเจนนะครับประชาชนก็จะเกิดความชัดเจนในเรื่องของการที่อยู่อาศัยเรื่องการขออนุญาตต่อไปด้วยนะครับ
1: ครับ
3: ส่วนปัญหาจากปัญหาสะพานมอญมาสู่คำตอบที่ว่าและผู้จัดการบดินเนี่ยไปทำอะไรนะครับตั้งแต่ที่ผมได้เล่าเรื่องให้ท่านได้ฟังได้เห็นว่าบทบาทของผู้จัดการบดินเนี่ยกรณีของปัญหาสะพานมอญจึงเป็นตัวอย่างที่สำคัญให้ประชาชนได้เห็นบทบาทของผู้จัดการบดินได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าผู้จัดการบดินนั้นไม่ได้ทำหน้าที่เพียงรับเรื่องร้องเรียนแล้วส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการหรือไปแก้ไขปัญหาแต่เราจะต้องมีการรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องที่ร้องเรียนมานั้นมันเกิดมีข้อเท็จจริงเนี่ยอย่างไรนะครับขณะเดียวกันเองเราก็ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผู้จัดการดินนั้นเป็นหน่วยงานตรวจสอบแต่ว่าหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาจริงๆก็คือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเช่นกรมอุทยานกรมส่งเสริมสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพราะฉะนั้นผู้จัดการดินทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานนะครับใ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะมานั่งโต๊ะแล้วพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วหาทางออกร่วมกันนะครับว่าทางออกที่เหมาะสมที่สุดและที่สำคัญครับการหาทางออกนั้นจะไม่ยั่งยืนเลยหากขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนครับที่ได้รับความเดือดร้อนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้รับทราบข้อเท็จจริงและต้องมีส่วนร่วมในการเสนอหรือหาแนวทางออกที่มีความเหมาะสมเพราะว่าตัวเขาเองเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบตัวเขาเองเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้กระบวนการในการแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกนะมีความเหมาะสมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับเมื่อเราได้แนวทางหรือหาทางออกที่มีความเหมาะสมโดยผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยที่สำคัญครับปัญหานั้นเราจะไม่ทราบเลยครับว่าปัญหาหรือทางออกที่เราได้นั่งโต๊ะร่วมกันหาทางออกร่วมกันนั้นมีความคืบหน้าหรือได้ผลเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการติดตามนะครับผลการดำเนินการว่าให้มีการแก้ไขเนี่ยผลมันคืออะไรปัญหาอุปสรรคนั้นมันคืออะไรนะครับเพราะว่าที่สำคัญก็คือว่าปัญหาบางปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดแต่เพียงประชาชนเพียงคนเดียวบางครั้งมันอาจจะเกิดจากปัญหาข้อกฎหมายจากระเบียบหรือระบบการทำงานของรัฐเพราะฉะนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินเองเนี่ยก็พอต้องพยายามยกระดับปัญหาจากการแก้ไขเรื่องไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องสะพานมอนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาความเดือดร้อนของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาความเดือดร้อนในภาพรวมถึงปัญหาการทำงานของหน่วยงานราชการด้วยเพราะว่าปัญหาเรื่องในเขตทับซ้อนเนี่ยก็จะมีการบอกว่าเมื่อมีการหน่วยงานขอใช้พื้นที่ไปแล้วอำนาจหน้าที่สุดท้ายแล้วจะไปอยู่ที่ใครจะเป็นหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าของหรือเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเชิงระบบที่ผู้จัดการดีจะต้องเข้ามาดำเนินการนะครับ
1: ครับ
3: ก็ต้องอยากจะครับครับผม
1: เชิญครับ
3: ครับปัญหาก็คือว่าแล้วการแก้ไขปัญหาของผู้จัดการดินการทำหน้าที่ของผู้จัดการดินที่ผมได้เล่าเรื่องมาเสร็จปุ๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนจะได้อะไรประเทศจะได้อะไรนะครับเริ่มต้นก็คือประชาชนได้อะไรสิ่งที่ประชาชนจะได้รับก็คือว่าเมื่อความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประชาชนครับยังมีกลไกที่สำคัญอีกกลไกหนึ่งที่จะเข้าไปตรวจสอบและช่วยแสวงหาทางออกได้นั่นคือบทบาทของผู้จัดการแผ่นดินสำหรับประชาชนนะครับท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังรายการอยู่นะครับว่าเมื่อท่านมีความเดือดร้อนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ปุ๊บเนี่ยบางทีปัญหาความเดือดร้อนของท่านเนี่ยจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบที่ทำให้ประชาชนที่ไม่ได้แจ้งเข้ามาเนี่ยได้รับประโยชน์จากการทำงานของผู้จัดการแผ่นดินได้รับประโยชน์จากคำวิจัยได้รับประโยชน์จากทางออกที่ผู้จัดการแผ่นดินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้หาทางออกร่วมกันเพราะฉะนั้นบางเรื่องนะครับที่ท่านแจ้งเข้ามาท่านร้องเรียนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เป็นประโยชน์แต่ตัวท่านเองเท่านั้นแต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมอีกด้วยนะครับส่วนถามว่าในระดับประเทศเนี่ยผู้จัดการแผ่นดินจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเห็นปัญหาของประชาชนเห็นปัญหาในมุมมองของประชาชนแล้วนำปัญหาเหล่านั้น กลับไปปรับปรุงวิธีการทำงาน ของภาครัฐ
1: ครับ
3: กรณีของปัญหาสะพานมอนจึงสะท้อนสิ่งที่เราอยากให้ประชาชนได้รู้จักผู้จัดการแผ่นดินว่าเราไม่ได้เพียงรับเรื่องนะครับแต่เรานำความเดือดร้อนของประชาชนมาหาทางออกนะครับโดยเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันโดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนนะครับและถ้าเกิดว่า จากการหารือแล้วเราพบว่าปัญหาที่ร้องเรียนมาเป็นปัญหาที่เกิดจากระบบนะครับเราก็ต้องผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบให้มากยิ่งขึ้นนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับผู้ดำเนินรายการได้จดจำผู้จัดการแผ่นดินนะครับว่าผู้จัดการแผ่นดินนั้นรับฟังปัญหาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาเรื่องร้องเรียนและปัญหาในเชิงระบบนะครับเพื่อในท้ายที่สุดแล้วรัฐจะทำงานได้ดียิ่งขึ้นประชาชนก็จะได้ประโยชน์นะครับจากการทำงานหรือจากการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของผู้จัดการพื้นที่เป็นกรณีตัวอย่างนะครับที่เกิดขึ้นที่บริเวณสะพานมอญนะครับอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: ครับพอฟังปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยคือการบุกรุกที่ดินของประชาชนผู้ตรวจการแผ่นดินก็ประสานให้ในเรื่องของการที่จะทำให้มันถูกต้องมีการจัดระเบียบแพรแล้วก็ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายเรื่องของคุณภาพน้ำแล้วก็สิ่งแวดล้อมมีการจัดการกันนะฮะมีตรงนึงที่น่าจะเป็นข้อสังเกตนะฮะเรื่องของที่ดินทับซ้อนหรือว่าวันแมปนะฮะคือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันมีความหาความเป็นเจ้าภาพไม่ได้เพราะว่าอำนาจหน้าที่แล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันทับซ้อนกันโดยเฉพาะเรื่องของแนวเขตที่ดินตรงนี้ฮะท่านให้กรอบเวลาในการดำเนิน3เดือนตรงนี้เพียงพอไหมครับเราจะได้เห็นความคืบหน้าตรงนี้กันยังไงฮะ
3: 3เดือนเป็นเบื้องต้นนะครับว่าหลังจากนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ไปประสานติดตามว่าตามมติที่ประชุมตามแนวทางที่เราได้เสนอและเห็นชอบร่วมกันนั้นเนี่ยมีข้ออุปสรรคจำกัดอะไรนะครับขณะเดียวกันเองทางผู้จัดการแผ่นดินเองเนี่ยโดยสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินก็จะประสานไปยังหน่วยงานส่วนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนในระดับพื้นที่ครับเราก็จะประสานกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านนายอำเภอสังขบุรีรวมถึงองค์กรตรวจกองส่วนท้องถิ่นและที่สำคัญครับประชาชนจะเป็นคนที่ส่งสัญญาณนะครับว่าปัญหาที่เราได้หารือร่วมกันนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในการติดตามความคืบหน้าเนี่ยมันมีทั้งการติดตามในระดับส่วนกลางนะครับในระดับพื้นที่และภาคประชาชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับว่าเพราะว่าท่านจะเป็นคนที่สะท้อนปัญหาว่าที่ปัญหาของท่านเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนนะครับตามที่เราได้หารือร่วมกันบ้างน้อยเพียงใดแล้วก็ขณะเดียวกันเองถ้าจะมีข้อเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยปัญหาก็อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบปัญหาอาจจะลดลงบางปัญหาอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะเป็นส่วนที่สะท้อนแล้วก็แจ้งมายังผู้จัดการแผ่นดินให้รับทราบครับ
2: ครับท่านนี้ครับอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อครับอยากจะติดต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับ
3: ครับครับท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งที่พิงให้กับพี่น้องประชาชนเป็นคนใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนนะครับที่จะพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของท่านนำปัญหาของท่านมาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขปัญหาซึ่งท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังในอยู่ในขณะนี้นะครับท่านสามารถที่จะประสานสอบถามนะครับข้อมูลเกี่ยวกับว่าผู้จัดการแผ่นดินทำอะไรได้ที่สายด่วนผู้จัดการแผ่นดินนะครับ1676โอฟีทั่วประเทศนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่โทรศัพท์หมายเลข1676โอฟีทั่วประเทศนะครับสำหรับท่านที่อยู่หรือมีสมาร์ทโฟนท่านสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้จัดการแผ่นดินนะครับท่านพิมพ์คำว่าผู้จัดการแผ่นดินก็จะขึ้นเว็บไซต์ของผู้จัดการแผ่นดินขึ้นมานะครับสำหรับท่านที่มีแอปพลิเคชันนะครับของผู้จัดการแผ่นดินท่านก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชันผู้จัดการแผ่นดินนะครับขณะเดียวกันสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับระบบสมาร์ทโฟนระบบเทคโนโลยีต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะเขียนจดหมายนะครับถึงผู้จัดการแผ่นดินได้เลยครับเขียนง่ายๆนะครับว่าท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับท่านไปติดต่อหน่วยงานไหนอะไรอย่างไรแล้วอยากให้ผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยเข้าไปช่วยอย่างไรนะครับส่วนที่อยู่ท่านสามารถโทรไปที่1676ได้เลยครับพร้อมที่เรามีเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เชี่ยวชาญนะครับพร้อมที่จะให้ข้อมูลให้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับขณะเดียวกันเองครับท่านครับท่านก็สามารถที่จะติดตามไปทาง Facebook นะครับของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับมีทั้ง YouTube มีทั้ง TikTok แล้วก็ LINE ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็ฝากนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นที่พึ่งที่พิงเป็นคนใกล้ตัวกับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณท่านสิรินทร์ขาวเพชรดีเลขาธิการผู้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับขอสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับนี่คือผู้ตรวจการแผ่นดินฮะเป็นที่พึ่งที่พิงของประชาชนนะฮะจับมือกับจังหวัดกาญจนบุรีหาทางออกการแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่รัดรอบสะพานมอญที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะที่อำเภอสังขละนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะฮะเวลาเกิดปัญหาอะไรต่างๆทีไรนะฮะ
2: ครับ
1: สิ่งที่ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนี่ย
2: ครับ
1: ไปติดต่อหน่วยงานรัฐแล้วบังเอิญเนี่ย พื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่อุทยานพื้นที่ของทหารพื้นที่ของหน่วยงานรัฐเนี่ยเวลาจะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยากเหมือนกันเพราะว่าต่างฝ่ายก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะว่ามันมีความทับซ้อนของพื้นที่ถ้าเข้าไปดำเนินการเนี่ยเกรงว่าจะผิดกฎหมายนะฮะคือเวลาคุณไปติดต่อหน่วยงานราชการที่ใดที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยแล้วคุณก็จะได้คำตอบว่าให้ไปติดต่อหน่วยงานที่สองสิเขาเป็นเจ้าของพื้นที่พอคุณไปติดต่อหน่วยงานที่สองปุ๊บเขาโยนไปให้หน่วยงานที่หนึ่งหรือโยนไปให้หน่วยงานที่สามเนี่ยประชาชนก็เหนื่อยนะฮะตรงนี้ก็จะต้องมีการประสานงานเรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาคุยกันเพื่อหาเจ้าภาพในการดำเนินงานนะครับถ้าหาเจ้าภาพไม่ได้ก็จะต้องมีการตกลงกันว่าตามตัวบทกฎหมายแล้วก็แผนการต่างๆแล้วเนี่ยใครเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการในเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักอย่างเป็นทางการนะฮะในการที่จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาประสานกันเพื่อที่จะได้ตกลงกันว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใครจะรับเป็นเจ้าภาพในการดูแลเพราะว่าถ้าดูตามตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยมันมีการทับซ้อนของอำนาจมันมีการทับซ้อนของพื้นที่เพราะว่าถ้าเอาแผนที่ของประเทศไทยมากลางปุ๊บเนี่ยจะมีแผนที่หลายฉบับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ทหารแผนที่ป่าไม
2: ้
1: แผนที่อุทยานแล้วก็แผนที่จากกรมที่ดินซึ่งแต่ละแผนที่เนี่ยเวลาลากหมุดหรือว่าดูแนวเขตปุ๊บเนี่ยมันจะมีความทับซ้อนของพื้นที่ในบางจุดนะฮะต่างคนต่างถือแผนที่ต่างคนต่างมีกฎหมายแต่พอมาบังคับใช้จริงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพื้นที่นี้มันทับซ้อนกันเลยมีโครงการวันแมปวันแมปเนี่ยเกิดขึ้นสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในการที่จะทำให้เป็นแผนที่เดียวยึดแผนที่เดียวทั่วประเทศจะได้ไม่ถกเถียงกันนะฮะตอนนี้ก็มีความคืบหน้าแต่ว่าก็ยังไม่แล้วเสร็จนะก็ยังมีปัญหากันอยู่นะฮะอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าช่องทางนะครับในการติดต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับในกรณีที่ท่านได้รับความเดือดร้อนครับสายด่วน
2: 1676นะครับโทรฟรีทั่วประเทศนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับไปอีกที่หนึ่งข่าวนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะครับขอประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนโครงการติวานนท์แจ้งวัฒนะระยะทาง 15.6 กิโลเมตรนะครับเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอต่อความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเมืองมีความปลอดภัยและมีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับซึ่งกำหนดแล้วเสร็จคือปีหน้านะครับ2570ปัจจุบันตอนนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 36.33% นะครับสำหรับแผนในการทำงานเดือนสิงหาคมนี้นะครับมีอยู่5งานด้วยกันนะครับงานแรกครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีดึงท่อลอดหรือ HDD นะครับบนถนนติวานนท์บริเวณซอยติวานนท์ปากเกร็ด9แล้วก็ในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะบริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด15หน้าโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลและหน้าบริษัทสยามแมคโครแจ้งวัฒนะนะครับงานที่2คืองานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีดันท่อลอดใต้ดินหรือว่าพุทธูนะครับบริเวณปากซอยพหลโยธิน 55/1วงเวียนบางเขนและอีก1จุดก็คือบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยดอนเมืองครับงานที่3ครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีขุดวางท่อหรือว่า Open Cut นะครับบริเวณหน้าบริษัท NXP Manufacturing Thailand จำกัดนะครับและงานที่4ครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีขุดวางท่อทำงานบนทางเท้าบนถนนแจ้งวัฒนะช่วงถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับถึงบริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด30และงานสุดท้ายนะครับงานลากสายไฟฟ้าบนถนนติวานนท์ช่วงแยกสามัคคีถึงแยกปากเกร็ดนะครับและก็แจ้งวัฒนะช่วง5แยกปากเกร็ดไปจนถึงถนนเลียบคลองประปานะครับก็เป็น5งานด้วยกันที่ทางการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยมีการออกมาแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าในช่วงของวันและเวลาดังกล่าวนะครับ22 นาฬิกาไปจนถึง5 นาฬิกาของทุกคืนนะครับจะมีการปิดช่องทางในการจราจร2ช่องทางเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับทาง MEA ก็ได้มีการเน้นย้ำกับผู้รับจ้างทำงานด้วยความรอบคอบให้ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำงานในช่วงฤดูฝนก็จะมักมีปัญหาในการที่น้ำรอระบายทาง MEA ก็มีการเน้นย้ำนะครับว่าโครงการเนี่ยจะไม่ต้องจะ จะต้องไม่สร้างปัญหาให้กับประชาชนหรือว่าถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็จะกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนะครับแล้วก็กระทบในเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยน้อยที่สุดด้วยให้ปฏิบัติตามมาตรการการกำกับดูแลนะครับแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงนะครับปฏิบัติการคืนผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดด้วยควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดนะครับส่วนประชาชนท่านไหนนะครับที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะแจ้งเหตุหรือว่าอยากจะมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อไปที่ผู้ประสานงานโครงการนะครับคุณกิติศักดิ์ต่ายโพหมายเลขโทรศัพท์082-087-4659คุณกิติศักดิ์ต่ายโพหมายเลขโทรศัพท์082-087-4659หรือว่าติดต่อได้ที่ MEA Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับทางด้านของสำนักงานสถิติแห่งชาติฮะโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ได้แถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะประจำปี2568นะฮะส่วนภูมิภาคภาคเหนือฮะมุ่งใหทุกภาคส่วนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจเชิงหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคุณเอกพงษ์ริมเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติก็เป็นประธานนะครับในการแถลงโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All นะฮะก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรจัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมณโรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็มีนายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมจากพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับท่านเอกพงษ์ ริมเจริญนะฮะท่านผอ.สำนักงานสถิติแห่งชาติก็บอกครับว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านประชากรและที่อยู่อาศัยของประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจเชิงหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการส่งเสริมการใช้ข้อมูลสถิติที่ถูกต้องและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติด้วยนะครับด้วยการผ่านแนวคิดการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติก็เตรียมจัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ในอีก2ภูมิภาคที่เหลือต่อไปเพื่อขยายการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมโนประชากรให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะฮะคือข้อมูลทางสถิติเนี่ยเราใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทำข้อมูลในเรื่องของการทำวิจัยนะฮะประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะเขาให้ความสำคัญมากๆกับการทำวิจัยการทำรีเสิร์ชอะไรต่างๆการทำวิจัยเนี่ยมันจะได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อนำมาใช้เนี่ยในการกำหนดนโยบายของประเทศเขานะครับให้เหมาะสมกับประชาชนนะครับถ้าเกิดไปถามประชาชนบางกลุ่มบางก้อนเนี่ยตามโพลเนี่ยมันก็จะได้แค่กลุ่มเดียวถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดไปถามทั่วประเทศและมีข้อมูลเชิงประจักษ์เนี่ยมันก็สามารถที่จะดำเนินนโยบายวางแผนพัฒนาประเทศเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยก็ได้ใช้เหมือนกันนะฮะเวลาที่จะวางแผนนโยบายเนี่ยอยากจะรู้ว่าพื้นที่นี้เป็นอย่างไรแล้วก็มีจำนวนอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็อาศัยผลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินี่แหละครับ
2: ครับ
1: สักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์คูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
6: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
6: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
8: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
7: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
8: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
7: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
9: ้ดูสิลูกเขาโอนกับไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
10: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
9: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
11: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
12: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
13: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
12: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
13: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
12: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
13: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันครับไปดูทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็กำชับกรมการปกครองให้ลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะ คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ออกมาเปิดเผยครับการดำเนินงานตามข้อสั่งการของท่านนายกฮะกรณีที่ต้องที่มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะฮะในการตรวจสอบสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยแหละครับที่มีประชาชนบางส่วนตกหล่นนะฮะจากการตรวจสอบนะครับเพราะว่าพอขึ้นชื่อว่าคนจนแล้วโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็ไม่มีความเท่าทันเทคโนโลยีก็ไม่มีคนเหล่านี้เนี่ยแหละครับที่จะเป็นผู้ตกหล่นแล้วก็เป็นผู้ที่ตกสิทธิ์ตรงนี้ไปนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้กำชับกรมการปกครองฮะให้อำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่อันดับแรกนะฮะก็จะต้องมีการตั้งแล้วนะฮะสำหรับศูนย์บริการแบบ one stop service จุดเดียวเบ็ดเสร็จให้ประชาชนขอรับบริการโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่ว่าการอำเภอหรือจังหวัดที่มีภูมิลำเนานะฮะก็คือไม่โยนภาระให้กับประชาชนนะตั้งจุด one stop service ให้ประชาชนขอรับบริการได้นะครับในจุดต่างส่วนกรมการปกครองฮะก็จะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับในการตรวจสอบข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช็คลิสต์สำหรับตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรถทรัพย์สินหรือข้อมูลนิติบุคคลนะฮะพร้อมมอบหมายให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบปูพรมไปเลยฮะหาข้อเท็จจริงคนในหมู่บ้านแล้วก็ประชาชนว่ามีคนจนจริงเนี่ยในหมู่บ้านในพื้นที่ของท่านเนี่ยสักเท่าไหร่เพราะบางทีมีคนติดเตียงนะครับมีผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยที่จนจริงๆเนี่ยแต่ว่าขาดตกบกพร่องหรือว่าตกสำรวจตรงนี้ไปนะครับก็ให้รีบรายงานตามข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ประชาชนเหล่านั้นได้มีสิทธิ์ต่อไปฮะส่วนกรณีที่รถยนต์อยู่ในฐานข้อมูลแต่ไม่สามารถใช้งานได้พูดง่ายๆเป็นซากรถนั่นเองฮะประชาชนสามารถนำหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยนะฮะส่วนกรณีที่ถูกนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทนี
14: ่
1: ผู้ถือหุ้นหรือมีการเปิดบัญชีรับโอนโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบนะฮะอันนี้ต้องย้ำนะฮะไปเปิดรับโอนโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบนะฮะจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมนะฮะคือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยชื่อผมไป ปรากฏเป็นกรรมการบริษัทได้ไงบัญชีผมไปอยู่ในบัญชีม้าได้ยังไงนะฮะตรงนี้ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับถ้ายืนยันว่าเฮ้ยไม่ทราบไปอยู่ได้ยังไงแล้วก็กระทำการโดยสุจริตเนี่ยก็จะมีการคืนสิทธิ์ให้นะครับแต่ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมฮะส่วนการดำเนินการตรวจสอบกลุ่มประชาชนที่ตกหล่นยืนยันว่าไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้านะครับมีเป้าหมายเพื่อคัดกรองประชาชนผู้มีรายได้น้อยและความจำเป็นเพื่อต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อไปนะครับข้อมูลผ่านการตรวจสอบจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปครับส่วนการที่กระทรวงการคลังฮะพิจารณาการขยายระยะเวลาให้กับประชาชนในการยื่นหลักฐานและข้อเท็จจริงพูดง่ายๆขยายวันอุทธรณ์จะขยายไหมนะครับท่านก็บอกว่าคาดว่าจะขยายอันนี้คาดนะครับ คาดว่าจะขยายไปจนถึงวันที่20กันยายนนะฮะ20กันยายนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารเพิ่มไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบริษัททะเบียนรถหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบนะฮะและยังบอกเพิ่มเติมว่าประชาชนที่อยู่นอกภูมิลำเนาเนี่ยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่อำเภอใดก็ได้ทั่วประเทศนะฮะคือสมมติทะเบียนบ้านอยู่ที่ชัยภูม
2: ิครับ
1: ทำงานอยู่กรุงเทพก็ไปเนี่ยแหละใกล้ๆบ้านท่านอำเภอที่แถวๆกรุงเทพนั่นแหละ
2: ครับ
1: ที่ท่านตั้งรกรากอยู่ที่ท่านอยู่นะฮะไม่ต้องกลับไปที่บ้านเดิมของท่านไม่ต้องกลับภูมิลำเนานะฮะส่วนเรื่องของอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าได้กำชับท่านอธิบดีกรมการปกครองให้ช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยนะครับเรื่องของสภาพรถยนต์บ้านพักอาศัยทรัพย์สินนะครับให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องบัญชีธนาคารเพื่อประกอบการตรวจสอบและลดข้อผิดพลาดในการพิจารณาครับพูดง่ายๆกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ฮะ
2: ครับจริงๆมีการขยายมาแล้วหนึ่งรอบนะครับเป็นสิ้นเดือนนี้แต่ว่าอย่างที่คุณพลพีบอกอาจจะมีการขยายเพิ่มต้องรอกระทรวงการคลังนำเท่าที่ประชุมครม.ก่อนนะครับข้อเท็จจริงหรือว่าความชัดเจนจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ
1: ว่าผู้ที่ยื่นอุทธรณ์เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความหนาแน่นของข้อมูลเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคือดูแล้วเนี่ยก็คาดว่าเหมือนกันว่าจะต้องมีการขยาย
2: ครับไปที่อีกหนึ่งข่าวนะครับเรื่องนี้ก็หลายๆคนก็จับตากันอยู่นะครับสำหรับThai Passport หรือว่าไทย AI Passport นะครับซึ่งก็มีข่าวออกมาเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ค
2: ุณชัยชนกมีการออกมาอัปเดตความคืบหน้านะครับสำหรับการลงทะเบียนบอกว่าวันที่19เดี๋ยวจะมีการให้ทดลองในการลงทะเบียนเปิดลงทะเบียนในวันที่19นั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งในส่วนของทางกระทรวง DE นะครับโดยทางคุณเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางกระทรวง DE เองเตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการThai Passport นะครับตั้งแต่วันที่19สิงหาคมเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครและก็ยืนยันตัวตนและก็สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Plus นะครับซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวางไว้คือวันที่31สิงหาคม2569นะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับก็ทางกระทรวง DE ก็ยืนยันนะครับว่าใช้ระบบชำระค่าบริการตามการใช้งานจริงหรือว่า Paper Active User นะครับโดยทางภาครัฐเนี่ยจะเป็นคนจ่ายเฉพาะค่าบริการเฉพาะผู้ที่ใช้งานระดับ Innovator นะครับที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขในอัตรา24บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าและก็เกิดผลประโยชน์สูงสุดนะครับโดยโครงการนี้นะครับตั้งเป้ารองรับประชาชนอยู่ที่5ล้านคนครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและก็ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมในการเรียนรู้การพื้นฐานนะครับในเรื่องของ AI แล้วก็ช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะครับส่วนแพลตฟอร์มสำหรับ AI Pass นี้นะครับก็มีการรวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนก็ใช้อยู่อย่าง ChatGPT นะครับ Claude Gemini Grok อ๋อขออภัยครับ
1: Cross
2: นะครับ Gemini แล้วก็ Grok ด้วยนะครับรวมถึงAI สัญชาติไทยก็มี
1: นะครับ
2: ประทุมมา LLM นะครับแล้วก็ Open Thai ที่มีการติดตั้งในการให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศนะครับนอกจากนี้เองยังมีการ พัฒนาในเรื่องของหลักสูตรทักษะด้าน AI กว่า96หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Google Microsoft OpenAI นะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายในส่วนของAI กว่า96หลักสูตรนะครับที่จะนำมาในโครงการนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจใครที่อยากจะลงทะเบียนนะครับพรุ่งนี้จะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับ19สิงหาคม2569ย้ำว่าเป็นการเปิดทดสอบระบบการลงทะเบียนล่วงหน้านะนะครับก็จะมีการให้เข้าไปที่เว็บไซต์ de.aipass.net นะครับก็จะใช้งานบัญชี Google หรือว่าบัญชีอีเมลนะครับของแต่ละบุคคลเนี่ยยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีด้วยนะครับโดยจะต้องเปิดใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติเท่านั้นคือถ้าสมมติว่าเป็นโหมดที่ระบุเขาเรียกว่าไม่ระบุตัวตนทำไม่ได้นะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่020210300และก็ที่อีเมลนะครับ aipass@bde.go.th นะครับก็เป็นข้อมูลจากทางคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่า BDE นั่นเอง
14: ครับ
2: นะครับอันนี้คือความชัดเจนที่ยังไม่ค่อยจะชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับ
14: ชัดเจนที่ยังไม่ค่อยจะชัดเจนใช่ไหมเพราะว่าอ่านดูแล้วก็คือผมดูไทม์ไลน์ของกระทรวง DE แล้วก็ยังงงๆอยู่เหมือนกัน
2: ครับ
14: นะคือจริงๆอ่ะโครงการไทย AI Passport เนี่ยเป็นนโยบายกระทรวง DE งบเนี่ยอยู่ 1,621 ล้าน
2: ครับ
14: เป้าหมายคือแจกสิทธิ์นะขออภัยไม่ใช่แจกสิทธิ์ให้สิทธิ์กับคนไทย5ล้านคนนะ
2: ครับ
14: ขอถอนคำพูดนะไม่แจกนะ
2: ครับ
14: คือให้สิทธิ์คนไทย5ล้านคนใช้งาน AI ระดับโปรเป็นเวลา1ปีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับทักษะดิจิทัล
2: ครับ
14: นะฮะก็เป็นโครงการของ DE นั่นแหละครับแต่ว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมและภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะฝ่ายค้านเรื่องของความคุ้มค่าของเงินงบประมาณรายละเอียดขอบเขตงาน TOR แล้วก็กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นแรงเสียดทานในการขับเคลื่อนนโยบายนะฮะแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดนะฮะคือการให้ข่าวของกระทรวง DE เนี่ยก็บอกว่าลงทะเบียนล่วงหน้าวันที่19สิงหาคมผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net
2: นี่ผมเข้าไปแล้วใน de.aipass.net ก็คือขึ้นมาตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรมากมายคือปกติเข้ามาปุ๊บเป็นให้เชื่อมต่ออีเมลเลยแต่ผมก็ลองเชื่อมต่ออีเมลเข้าไปอีกพอเชื่อมต่อไปปุ๊บก็อาจจะยังไม่ถึงวันหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอเชื่อมเข้าไปเนี่ยก็มันเหมือนยังไม่ได้มยีย
14: ังไม่ activate
2: ใช่
14: ยังไม่คือพูดง่ายๆยังเข้าไม่ได
2: ้ยังเข้าไม่ได้
14: ยังเข้าไม่ได้ก็ต้องโทรไปสิ020210300 นะฮะก็น่าจะได้รับคำตอบว่ามันยังไม่ถึงวันที่19
2: เดี๋ยวรอดูว่าช่วงบ่ายจะเป็นยังไง
14: เ
2: พราะว่ามันต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณทรงพลที่จะลงทะเบียน
14: คือถ้าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจริงๆแล้วก็ได้รับสิทธิ์จริงๆในวันที่19ก็คือวันพรุ่งนี้จริงๆมันต้องมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า
2: ครับ
14: ต้องมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการนะครับ
2: ครับ
14: ว่าคุณสมบัติของคนที่จะเข้าลงทะเบียนได้เนี่ยเป็นใครนะครับลงทะเบียนผ่านช่องทางไหน
2: ครับ
14: กระบวนการวิธีการเป็นยังไงควรจะมีอินโฟกราฟิกหรือว่ามีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในห่วงที่ผ่านมา
2: ครับ
14: นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่า19สิงหาคมเนี่ยเป็นการทดสอบระบบหรือไม
2: ่ครับ
14: ถ้าเป็นการทดสอบระบบใครไปลงทะเบียนจะได้สิทธิ์หรือไม
2: ่
14: นะอันนี้มันต้องมีความชัดเจนจากกระทรวง DE
2: ครับ
14: นะฮะในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต
2: ์ครับ
14: นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูกันต่อไปวันนี้เดี๋ยว
2: การประชุมครม.
14: ควรที่จะมีความคืบหน้า
2: ครับวันนี้มีไหมมีความคืบหน้า
14: วันนี้มีการประชุมครม.
2: ครับ
14: นะครับแม้ท่านนายกจะไม่อยู่เนี่ยก็น่าจะได้มอบหมายนะครับมอบหมายให้ท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยเป็นประธานการประชุม
2: ครับ
14: นะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่า
2: ครับ
14: นะฮะส่วนเรื่องการเลือกข้างการเลือกข้างเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ AI ฮะ
2: ครับ
14: นะคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE นะฮะก็บอกกรณีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขัน AI ระหว่างสหรัฐกับจีน
2: ครับ
14: นะฮะสหรัฐกับจีนนะฮะเขาก็มี AI แข็งๆของเขานะฮะถ้าแข็งๆของสหรัฐเนี่ยเราใช้กันอยู
2: ่ครับ
14: Gemini
2: ครับ
14: อะไรอีก
2: ChatGPT
14: Grokกรอกนี่คนไทยไม่ค่อยได้ใช
2: ้ครับ
14: กรอกนี่มันเชื่อมต่อกับX หรือว่า Twitter เดิม
2: สีที่มันเป็นสีส้มๆมั้ยเหมือนผมจะมีนะแต่ผมไม
14: ่พอกรอกสีดำสีดำ
2: สีดำกรอกใช่มั้ย
14: กรอก
2: แล้วก็อีกตัวนึงอันนี้อะไรนะครับเนี่ยคลาว
14: คลอส
2: คลอส อันนี้สีส้ม
14: คลอสเนี่ยไม่เคยใช้นะฮะคือการใช้ AI เนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีความได้เปรียบจีนสักนิดหนึ่งเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นมีภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยที่ใช้กันทั่วโลก
2: ครับ
14: ประกอบกับทางด้านของ Gemini เนี่ยมันมีความได้เปรียบได้เปรียบว่าทุกคนใช้ Search Engine เนี่ย
2: ครับ
14: Google
2: ใช้
14: Search Engine Google แล้วก็ใช้ Google Map ในการค้นหาเส้นทางใช้อีเมลเนี่ย Gmail ในการรับส่งข้อความเดี๋ยวนี้คนมักจะใช้ Gmail
2: ใช่
14: เราจะไม่ค่อยเห็นคนใช้อีเมลอื่น
2: ๆ
14: ดังนั้นฐานข้อมูลและรายละเอียดหลายสิ่งหลายอย่างในโลกใบนี้เนี่ย
2: ครับ
14: ก็จะเชื่อมโยงกับ3กลุ่มนี
2: ้
14: แล้วเบราว์เซอร์ก็ใช้ Google Chrome อีก
2: ใช่
14: มั้ยฮะดังนั้น Gemini เนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบ
2: คนที่ใช้ Android ด้วย Android จะใช้ Play Store ในการดาวน์โหลดแอปต่างๆ
14: ใช่
2: ครับ
14: ดังนั้น Gemini เนี่ยมันก็จะได้เปรีย
2: บ
14: ในเชิงข้อมูลแต่ ChatGPT ก็ไม่น้อยหน้านะฮะอันนี้คือความโดดเด่นของ AI แพลตฟอร์มของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่จีนก็มี DeepSeek แล้วก็มีอะไรต่างๆเนี่ยที่เท่าทันสหรัฐอเมริกานะฮะก็มีปัญหาแหละว่าเฮ้ยถามไทยอ่ะไทยจะเลือกจุดยืนตรงไหนไทยจะเป็นกลางอีกเหรอนะคุณชัยชนกก็บอกว่านั่นแหละครับจุดยืนของเราตั้งแต่ต้นคือเป็นกลางในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และในทางเทคโนโลยีในทางที่อยากจะศึกษาเรียนรู้ก็ให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีทุกรูปแบบซึ่งความจริงไม่ใช่เรื่อง AI ของสหรัฐหรือจีนแต่ในเวทีโลกแต่ละที่เนี่ยเราก็ชัดเจนในเรื่องนี้ดังนั้นเราไม่เลือกข้างหรือหากจะตัดสินใจไม่สนับสนุนหรือไม่ให้เทคโนโลยีเข้ามาในประเทศไทยถือว่าเขาเป็นคนเลือกหรือตัดสินใจไม่ใช่เราเลือกที่จะมีของใช้ของใครซึ่งในเทคโนโลยีมีข้อดีและข้อเสียอยู่แล้วนะฮะแต่ตนเองเนี่ยอยากให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงเลือกได้และตัดสินใจได้เองไม่ใช่ต้องมาบังคับให้ใครมีข้อจำกัดในทางการค้าถ้าเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งก็จะไม่ดีต่อประเทศส่วนการต้องหารือกับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถึงท่าทีของไทยต่อเรื่องนี้หรือไม่คุณชัยชนกก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและคุณเสียศักดิ์เนี่ยมีแนวทางนโยบายในการสื่อสารในเวทีโลกอยู่แล้วและเมื่อเวลาที่จะต้องมีการพูดประเด็นนี้ก็จะมีการพูดคุยกับท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคือคุณเสียศักดิ์อยู่เสมอในการเดินทางเยือนจีนของนายกที่ผ่านมาเหตุผลที่เรายังไม่ลงนามความร่วมมือบางอย่างกับจีนก็เพราะให้เกียรติและคำนึงถึงสหรัฐอเมริกาดังนั้นมุมมองตรงนี้เราชัดเจนในแต่ต้นและยังชัดเจนอยู่เหมือนเดิมนะฮะคือสืบเรื่องจากเรื่องนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็ลูกน้องของเขานะฮะเขาก็คือมีการเนี่ยบีบบังคับไม่ใช่ประเทศไทยนะฮะทุกๆประเทศเนี่ย
2: ครับ
14: ในการที่คุณเนี่ยจะต้องเลือกต้องเลือกว่าคุณจะใช้ AI เนี่ยสหรัฐอเมริกาหรือจีน
2: ครับ
14: คือเลือกข้างคือนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะค่อนข้างแข็งกร้าวไม่เหมือนประธานาธิบดีคนอื่นๆคุณจำได้ไหมฮะในการขึ้นภาษีทั่วโลกเนี่ยภาษีทาริฟที่ผ่านมาเนี่ยแล้วบังคับให้

0: ครับเพราะเดี๋ยวนี้จีนเนี่ยมีเทคโนโลยีเนี่ยทัดเทียมกับสหรัฐจีนเนี่ยไปเหยียบดวงจันทร์มาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ทำได้ทุกอย่างที่อเมริกาทำ
1: ครับ
0: หรือแม้แต่โทรศัพท์เนี่ยหัวเว่ยเนี่ยนำโทรศัพท์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ย
1: ครับ
0: ไปดูไปทำแล้วปรากฏว่าทำไปทำมาเนี่ยพัฒนาได้มากกว่าสหรัฐอเมริกาม ันก็เลยเกิดการแบนสินค้าในระยะหนึ่งนะฮะไม่ให้หัวเว่ยเนี่ยใช้ Google ใช้ Google ไม่ได
1: ้
0: หัวเว่ยก็พัฒนา Search Engine ของเขา
1: เองเป็นแพลตฟอร์มของเขาเอง
0: นะฮะSearch Engine ของเขาเองนะฮะอันนี้ก็คือมันพัวพันไปหลายอย่างไม่ใช่ว่า AI อย่างเดียวมันเทคโนโลยีต่างๆด้วย Search Engine นะ Search Engine ต่างๆแล้วก็อะไรหลายเรื่องเนี่ยถ้าเลือกข้างปุ๊บเนี่ยผลประโยชน์ทางการค้าเนี่ยมันจะตกที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเล็งเห็นแล้วว่าตอนนี้จีนเนี่ยไปเยือนในหลายประเทศและหลายประเทศเนี่ยไปเยือนจีนเท่ากับว่าหลากหลายประเทศให้ความสนใจที่จะไปลงทุนในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในทางการค้าสหรัฐอเมริกาต้องทำอะไรบ้างในการที่จะตอบโต้เรื่องราวเหล่านี
1: ้
0: ประเทศไทยก็ไปเยือนจีนเมื่อเร็วๆนี้จำได้ไหมฮะ
1: ครับไปกันทั้งคณะเลย
0: ใช่อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: ที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมองเห็นเล็งเห็นแล้วว่าโน้มเอียงไปทางนั้นก็จะต้องมีการพูดคุยกัน
1: ครับ
0: นะฮะพูดคุยกันว่าเนี่ยแหละ
1: คือถ้าสมมติว่าเป็นเฉพาะ AI พวกอย่างเงี้ยที่เป็น ChatGPT application ต่างๆอ่ะก็ตอนนี้ไทยก็นิยมไปทางฝั่ง
0: สหรัฐอเมริกา
1: อยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ยังพึ่งพากับจีนอยู่ไง
0: เราพึ่งพากับจีนแล้วก็แต่จริงๆยุทโธปกรณ์เนี่ยเราใช้ของสหรัฐอเมริกานะเคร
1: ื่อง
0: บิน F-16 เครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นเลยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจาก NATO จากอเมริกาทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ณวันเนี้ยคือจีนทำอะไรได้หลายอย่างนะจีนทำอะไรได้หลายอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกขย่มถูกสั่นสะเทือนเรื่องของประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีนโยบายแข็งกร้าวอยู่แล้วเนี่ยก็มีแนวทางต่างๆเนี่ยที่จะบีบให้ประเทศทั่วโลกเนี่ยช่วยเลือกสักหน่อยของจุดยืนของท่านว่าท่านจะอยู่ฝั่งไหน
1: ใช้คำว่าช่วยเหรอคุณสมพล
0: ช่วยคือผมพยายามพูดให้เบาที่สุดแล้วเนี่ยแต่หลักการของเขาคือว่าเขาต้องการความได้เปรียบเนี่ยในสมรภูมิโลกในเชิงทางการค้าแล้วก็ความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยให้ทุกประเทศเนี่ยเลือกข้างและอยากจะให้เลือกสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำนะฮะ
1: ครับ
0: จากบริบทต่างๆแล้วนะฮะ
1: ก็เป็นความคืบหน้านะครับส่วนในเรื่องของการเมืองสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็ใกล้กันเข้ามาแล้วนะครับประชาชนก็เตรียมพร้อมนะครับทางฝ่ายค้านเองก็มีการเตรียมพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับก็มีหลากหลายประเด็นนะครับอย่างกรณีของฝั่งคุณชัยชนกนะครับเมื่อวานไปถามเรื่อง AI ถามเรื่องในเรื่องของ THAI อะไรเนี่ยก็มีการมาตอบด้วยนะครับว่าไม่กังวลสำหรับการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเพราะว่าการที่จะมีการโยงเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งในส่วนของภูมิใจไทยก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับ
0: ครับอีกประเด็นหนึ่งฮะที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะก็คือการหัวสวนะฮะหัวสวไม่รู้เขาจะอภิปรายใครนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ออกมาชี้แจงเนี่ยเมื่อวานก็ออกมารอบหนึ่งแล้วนะฮะโดยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเมื่อวานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมก็บอกว่าเรื่องของการที่จะถูกอภิปรายเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะกระทรวงคมนาคมเนี่ยตอบได้ทุกประเด็นนะครับในเรื่องของคมนาคมเนี่ยส่วนหัวสวเนี่ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะฮะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการตรวจสอบอยู่ที่กกต.แล้วก็มันยังไม่เสด็จน้ำเนี่ยในทางกฎหมายอะไรกันแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยนะครับอันนี้ก็เป็นการตอบโต้เนี่ยจากฝากฝั่งรัฐบาลฮะ
1: ครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็คือฝ่ายค้านเองก็เตรียมตัวทั้งประชาธิปัตย์ทั้งพรรคประชาชนก็เริ่มมีการออกมา
0: ใกล้จะเปิดสภาน
1: ะครับก็เตรียมตัวว่าในส่วนของประเด็นต่างๆตอนนี้เป็นยังไงครับเพื่อไทยก็มีการเตรียมในเรื่อง
0: เตรียมตั้งรับตั้งรับในประเด็นต่างๆเนี่ยในสิ่งที่พรรคประชาชนเนี่ยตั้งข้อสังเกตแล้วก็เตรียมที่จะชงเรื่องต่างๆเนี่ยเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในห่วงของเดือนสิงหากันยาตุลานี้นะครับเพราะว่าสภาเนี่ยก็ช่วง25สิงหาคม
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับพวกเรา2คนต้องลาไปก่อนครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: พี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: กระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามยุคแห่งความไม่แน่นอนในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติเพื่อสร้างความมั่นคงไทย
7: พลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกลามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางนพศรแก้วคำรายงาน
6: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการเตรียมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอทานโต
8: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการโดยกลุ่มดังกล่าวมีการจัดวางกำลังและสั่งการให้แหล่งข่าวเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุโรสนิยาหมู่ที่4บ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทางนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้
9: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
15: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา9 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างสุภชีปราไวและพบกันที่โกฟัน
16: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
17: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: าศโดยประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับสามารถพบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้เป็นประจำในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 9:10 นถึง 10:00 นโดยประมาณนะครับซึ่งวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นผมฉายเดี่ยวเช่นเคยนะครับจากที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีผู้เข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญนะครับคุณพี่มุกนะครับผมมาพูดถึงความปลอดภัยในการดูแลรถยนต์รถโดยสารต่างๆเนี่ยในช่วงเทศกาลการตั้งด่านตรวจเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการกระทำที่ส่งผลดีต่อความปลอดภัยของการขับขี่บนท้องถนนในจังหวัดภูเก็ตเองแล้วก็ในท้องถนนที่เชื่อมออกไปยังหรือเข้ามายังภูเก็ตนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็มีหลากหลายสิ่งแล้วก็ข้อมูลอีกหลากหลายแบบเลยนะครับที่อยากจะมานำเสนอแล้วก็มาพูดให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับผมแล้วก็เอาเรื่องที่สำคัญเนี่ยมาย้ำมาเตือนมาขยี้นะครับผมให้ทุกท่านเนี่ยได้ฟังเพื่อจดจำนะครับผมแล้วก็เป็นการเตือนสติเตือนภัยเตือนเขาเรียกว่าเป็นสิ่งเตือนใจในยามที่อาจจะเกิดวิกฤตในผมหรือยามที่เราประมาทก็จะนึกถึงสิ่งที่ผมพูดเอาไว้นี่แหละครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกในช่วงแรกนะครับ
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้เฮ้ย
2: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: อันตรายบนท้องถนนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางเพิ่มความปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและเพื่อนร่วมทางเตรียมพร้อมร่างกายตรวจเช็คเส้นทางตรวจสอบสภาพพาหนะปฏิบัติตามกฎจราจรคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกไม่ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับขับไม่โทรช่วยลดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขับขี่ปลอดภัยห่วงใยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกนะคะ

ละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับที่กำลังติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz นะครับมาเริ่มต้นเช้าวันอังคารนะครับด้วยสภาพอากาศแล้วก็สภาพการจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกสลับแดดจ้าในบางพื้นที่นะครับถนนหลายสายเนี่ยเปียกลื่นเลยโดยเฉพาะเส้นทางสายหลักอย่างถนนเทพกษัตริย์นะครับแล้วก็เส้นทางขึ้นเขาลงเขาของป่าตองเนี่ยปริมาณรถก็หนาแน่นนะครับขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเพิ่มความระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็มีการเว้นระยะห่างรถคันหน้าให้มากกว่าปกตินะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วงนี้หรอกจังหวัดภูเก็ตนะครับทุกๆช่วงเลยแหละจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวฝนก็มาเดี๋ยวแดดก็ออกเราคาดเดาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันให้มากๆนะครับนี่ก็มาย้ำมาเตือนมาบอกกันนะครับเผื่อนะครับผมบางท่านอาจจะลืมไปว่าภูเก็ตเนี่ยสถิติทางอุบัติเหตุนะครับสูงมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันนะครับก็ข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีการเพิ่มความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีนะครับผ่านระบบออนไลน์ชำระผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax นะครับหรือเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกนะครับผมก็สามารถทำได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งนะครับในเขาเรียกว่าแนวทางในการลดระยะเวลาในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและก็เป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มความปลอดภัยนะครับในการใช้รถใช้ถนนทางอ้อมด้วยนะครับก็เหมือนรถปริมาณรถนั่นแหละครับว่าจากที่รถแทบทุกคันจะต้องมาต่อทะเบียนนะครับผมมาชำระภาษีประจำปีเนี่ยที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนั้นๆนะครับอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเลื่อนล้อต่อภาษีหรือว่ามาจอดที่สำนักงานก็แล้วแต่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ต้องขับรถมาถูกไหมครับถ้าไม่นำขับรถไม่นำรถมาก็อาจจะต่อไม่ได้นะครับในรถที่ต้องตรวจสภาพรถหรือว่าจะต้องนำรถมาสำแดงนะครับก็ไม่สามารถทำได้ก็ถือว่าเป็นทางอ้อมๆแล้วกันนะครับในการเพิ่มความเขาเรียกว่าความปลอดภัยนะครับในการใช้รถใช้ถนนของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าด้านการจัดระดับความปลอดภัยเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงลงพื้นที่นะครับตรวจเข้มความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะนะครับผมอย่างที่เคยได้กล่าวไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมาแล้วขับนะครับผมการแต่งกายสุขภาพความพร้อมต่างๆนะครับผมที่เราจะต้องคอยตรวจคอยเช็คเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยพนักงานขับรถเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คนที่นั่งรถโดยสารสาธารณะนะครับจะต้องประสบอุบัติเหตุจากความประมาทจากความไม่พร้อมของพนักงานขับรถนั่นเองครับอย่างที่เคยได้กล่าวไปนะครับว่าพนักงานขับรถเนี่ยยอดนะครับผมการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เนี่ยพนักงานขับรถนะครับผมจะต้องไม่มีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะครับต้องเป็นศูนย์นะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีการตรวจสอบชั่วโมงการทำงานนะครับเพื่อป้องกันอาการง่วงหรือเพลียอย่างที่ผมได้บอกไปก็คือการตรวจร่างกายนะครับความพร้อมนั่นเองนะครับถ้ามีอาการง่วงเพลียอ่อนล้านะครับก็จะมีมาตรการในการดำเนินงานต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนะครับผมการให้เจ้าหน้าที่ไปพักผ่อนสลับเวรสลับกะอันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายแล้วก็การดำเนินงานในแต่ละที่นะครับว่าจะดำเนินงานอย่างไรให้ไม่เกิดอุบัติเหตุลดความเสี่ยงต่างๆแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ทำให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถเนี่ยสูญเสียอะไรได้จากการที่ร่างกายไม่พร้อมนะครับเพราะเราเข้าใจนะครับว่าคนทำงานนะครับก็ทำงานเพื่อหาเงินหาเลี้ยงชีพนะครับทุกคนย่อมล้วนมีความจำเป็นนะครับแต่ถ้าหากในกรณีที่โอ้ยยังไงก็หาทางไม่ได้จะให้ไปขับหรือทำตามปกติเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับเพราะว่าความปลอดภัยมาเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งเลยมีความสำคัญในอันดับหนึ่งนะครับไม่มีอะไรมาแทนที่ได้นะครับเพราะความปลอดภัยคือสิ่งที่เรากำลังพยายามตอบสนองแล้วก็พยายามพัฒนายกระดับต่างๆเนี่ยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการเดินทางในการใช้รถใช้ถนนนะครับ
นอกจากนี้นะครับยังมีการตรวจเช็คระบบความปลอดภัยของตัวรถเองด้วยอย่างเช่นระบบเบรกนะครับจะต้องอยู่ในสภาพที่ปกติเบรกได้นะครับมีการดูยางของรถยนต์นะครับว่ามีความพร้อมใช้งานมีความเขาเรียกว่าคงทนเนี่ยเพียงพอหรือไม่นะครับยางเก่าเปิดเกินไปหรือเปล่าเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการที่ยางรั่วยางระเบิดยางแตกไหมนะครับถ้าไม่มีก็ผ่านได้นะครับและที่เป็นเคสสตัดดี้แล้วก็เป็นสิ่งสำคัญเลยในเรื่องของค้อนเคาะกระจกนะครับแล้วก็ถังดับเพลิงนะครับซึ่งเคสสตัดดี้นี้ก็มาจากที่เป็นเรื่องของเหตุสลดที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเรื่องราวก็นานมาแล้วประมาณหนึ่งเลยนะครับที่เป็นรถนักเรียนรถทัศนศึกษานี่แหละครับเกิดไฟไหม้นะครับแล้วก็เรื่องค้อนเคาะกระจกนี่ไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่นะครับแต่ว่าก็อย่างที่เราได้ทราบข่าวกันไปนะครับว่าก็เกิดการเสียชีวิตแล้วก็การอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคุณครูก็หนักใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้ไม่มีใครอยากให้เกิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเช็ครถให้ดีเหมือนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็พยายามดำเนินงานในส่วนนี้ตลอดนะครับก็เป็นการสร้างความมั่นใจนั่นแหละครับแล้วก็ความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวขั้นสูงสุดเลยนะครับก็สำหรับคนที่เดินทางด้วยรถสาธารณะก็พยายามนะครับช่วยกันสอดส่องแล้วกันพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็อาจจะเขาเรียกว่ามี human error หรือความผิดพลาดได้นะครับเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าเราเจอเจ้าหน้าที่ที่ดูอาการมึนเมาแต่หลุดล่อสายตาหรือว่าไม่มีใครสังเกตเห็นแต่มีเรานี่แหละดันสังเกตเห็นว่าคนนี้เนี่ยเมาเราก็แจ้งนะครับหรือถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยยางตรงนี้มันสึกหรอมันไม่ดีมันเสี่ยงที่จะระเบิดหรือเห็นตะปูแล้วเจ้าหน้าที่ไม่เห็นนะครับเราก็ไปแจ้งเขานะครับว่าเนี่ยเราเห็นแบบนี้แบบนี้มันอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเราเห็นตะปูที่ยางอยู่ตรงนี้ยางอ่อนตรงนั้นยางเริ่มรั่วเราก็บอกไปได้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับถ้าหากเจ้าหน้าที่ประพฤติไม่ดีหรือไม่ยอมแก้ไขเหตุอันสมควรนะครับแจ้งไปยัง1584ได้เลยนะครับผมเดี๋ยว1584สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดที่ท่านสังกัดอยู่ในจังหวัดนั้นๆนะครับจะดำเนินการด้วยตนเองทันทีครับเอาละครับมาปิดท้ายเบรกแรกด้วยบทบาทสำคัญนะครับผมของผู้ที่ให้เขาเรียกว่าให้ความปลอดภัยผู้ที่ดำเนินการเรื่องความปลอดภัยของสำนักงานขนส่งจังหวัดต่างๆเนี่ยของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็คือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกพฐ.นะครับก็ต้องบอกว่ากพฐ.เนี่ยเป็นมีบทบาทสำคัญมากเลยนะครับผมกพฐ.เนี่ยจะนำรายได้นะจากการประมูลหมายเลขทะเบียนต่างๆที่เราเห็นตามท้องถนนเนี่ยเลขสวย9999ที่แบบโอ้ราคา30ล้านอะไรอย่างเงี้ยครับนำรายได้เหล่านี้นะครับจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษรสวยงามเนี่ยมาขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยนะครับผมทั่วประเทศเลยรายได้ส่วนหนึ่งถูกนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถล้มสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุทางถนนนะครับก็จะได้อุปกรณ์ส่วนนี้มาช่วยเหลืออย่างเช่นรถนั่งไฟฟ้าเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยอุปกรณ์กายภาพบำบัดต่างๆเนี่ยก็มาจากกพฐ.นะครับก็ต้องเป็นการต้องบอกว่าเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ประสบภัยเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในโครงการศึกษาวิจัยและกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ครับสำหรับผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนกองทุนกพฐ.นะครับแล้วก็ต้องการครอบครองหมายเลขทะเบียนเลขสวยเนี่ยก็สามารถติดตามข่าวสารการเปิดประมูลทะเบียนรถของจังหวัดภูเก็ตได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตหรือทางเพจFacebook นะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้เลยนะครับผมหรือท่านใดอยู่ที่จังหวัดอื่นนะครับอยากจะประมูลของภูเก็ตก็ได้เช่นกันนะครับผมก็ติดตามกันได้นะครับเอาละครับช่วงแรกเบรกนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้อะไรไปบ้างนะครับสำหรับเบรกแรกเดี๋ยวเบรกที่สองนะครับผมมาต่อกันในเรื่องอื่นๆกันนะครับก็เป็นเรื่องของการขับขี่ให้ปลอดภัย
ใบเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกในเบรกที่2กันครับ

0: นถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่ทันแต่เมื่อวานเลยอะ
4: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
3: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
4: า
3: ะ
4: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
5: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติถึงช้า

0: ับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง yeah! เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ครับในเบรกนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องสาระน่ารู้แล้วก็เทคนิคการขับขี่ให้ปลอดภัยนะครับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการเดินทางในจังหวัดภูเก็ตกันประเด็นสำคัญที่ต้องย้ำเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะครับคือการรับมือกับภาวะรถเหินน้ำหรือไฮโดรแพนนิ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมย้ำแล้วย้ำอีกนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะพลาดในเรื่องรถเหินน้ำกันบ่อยนะครับต้องบอกว่าเกิดขึ้นบ่อยมากเลยแหละบนถนนสายหลักในภูเก็ตนะครับช่วงที่ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำขังบนพื้นผิวถนนนะครับภาวะรถเหินน้ำเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อยางรถยนต์ไม่สามารถระบายน้ำออกจากหน้ายางได้ทันครับทำให้เกิดฟิล์มเป็นฟิล์มแบบเหมือนเป็นอะไรที่เคลือบนะครับผมเป็นฟิล์มน้ำเนี่ยกั้นระหว่างกับยางเคลือบระหว่างยางกับพื้นถนนนะครับให้เรานึกถึงว่ายางของเราเนี่ยมีเหมือนเป็นห่วงยางแล้วกันครอบอยู่เป็นสีใสๆครับครอบยางเราอีกหนึ่งทีทำให้ตัวยางเนื้อยางเนี่ยเราไม่สัมผัสกับพื้นถนนเลยนะครับผมรถก็จะสูญเสียการยึดเกาะแล้วก็ผู้ขับขี่จะไม่สามารถควบคุมทิศทางหรือระบบเบรกได้เลยนะครับจะทำให้รถของเราเนี่ยเสียหลักได้นะครับข้อควรปฏิบัติเมื่อเจอภาวะรถเหินน้ำนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือห้ามตกกระจายนะครับผมห้ามตื่นเต้นห้ามเสียสติห้ามตกใจเลยนะครับแล้วก็ห้ามเหยียบเบรกกระทันหันโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้รถนะครับหมุนทันทีเลยสิ่งที่ต้องทำคือตั้งสตินะครับตั้งสติให้มั่นเลยครับจับพวงมาลัยให้มั่นคงตรงไปข้างหน้าถอนเท้าออกจากคันเร่งอย่างช้าๆครับปล่อยให้ความเร็วของรถเนี่ยลดลงเองจนกว่ายางเนี่ยจะกลับมายึดเกาะบนพื้นถนนอีกครั้งนะครับเอาง่ายๆก็ตั้งสติอย่าเหยียบเบรกควบคุมพวงมาลัยให้ดีครับอย่าหักอย่าหมุนพวงมาลัยรุนแรงนะครับผมให้ถอนเท้าออกจากคันเร่งอย่างช้าๆเลยปล่อยให้ความเร็วลดลงเองนะครับคันป้องกันนะครับทำได้โดยการเช็คร่องดอกยางให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับไม่ใช่งานยางที่หมดสภาพแล้วหรือยางโล้นเป็นโอ้โหโล้นเป็นพื้นถนนเชียวนะครับอันนี้ไม่ได้เลยนะครับและเมื่อเห็นฝนตกหนักหรือมีน้ำขังบนถนนเนี่ยก็ทำตามปกติสิ่งที่เราควรจะทำเพิ่มความเร็วอ่ะไม่ใช่นะครับก็คือลดความเร็วนั่นเองนะครับผมก็ลดความเร็วให้น้อยลงจากปกติเนี่ยสมมติขับอยู่ที่90กิโลเมตรก็ให้เหลือสัก50-60นะครับหรือจุดไหนที่เสี่ยงหน่อยเนี่ยบนเขาป่าตองกระตะกระรนนะครับเขารังลดลงช้าๆไปเลยเซฟตัวเองดีกว่าถูกไหมครับก็ลดจังหวะความเร็วนะครับในการขับขี่ให้น้อยลงนะครับประมาณนี้นะในเรื่องของไฮโดรแพนนิ่งหรือว่ารถเหินน้ำนะครับจริงๆวิธีปฏิบัติก็ไม่ยากหรอกนะฝนตกมากๆหรือว่าฝนตกใหม่ๆก็อย่าขับเร็วนะครับอย่าพยายามขับไปบริเวณที่มีน้ำขังนะครับผมตรงไหนที่ดูเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็อย่าเข้าไปใกล้ถ้าทางที่ดีก็พยายามอย่าขับในช่วงฝนตกใหม่ๆหรือฝนตกหนักเลยนะครับดีกว่านะครับนอกจากเรื่องของเทคนิคการขับขี่แล้วเนี่ยเบรกนี้มาพูดถึงวินัยแล้วก็การเคารพกฎกันด้วยดีกว่านะครับการเคารพกฎจราจรอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสำคัญที่สุดแล้วแหละครับในการลดอุบัติเหตุก็กฎต่างๆเนี่ยทำมาเพื่อให้อุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นกฎที่โอ้อยากจะตั้งขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลไม่ใช่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งขึ้นมาเพราะมีเหตุผลในการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับย้ำเตือนนะครับผู้ใช้รถเกี่ยวกับระบบบันทึกคะแนนนิดนึงแล้วกันนะครับผมในเรื่องของระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถนะครับหรือระบบตัดคะแนนจราจรผ ู้มีใบอนุญาตขับขี่ทุกคนเนี่ยจะมีคะแนนเริ่มต้นที่12คะแนนนะครับหากทำผิดกฎจราจรจะถูกตัดคะแนนตามความรุนแรงของข้อหาตั้งแต่1ถึง4คะแนนเลยครับตัวอย่างข้อหาที่ถูกตัด1คะแนนนะครับก็คือการใช้โทรศัพท์นะครับผมในขณะขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์รถต่างๆเนี่ยก็คือใช้โทรศัพท์นะครับผมขณะขับรถนั่นแหละโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมนะครับก็คืออย่างเช่นตัวหนีบตัวตั้งที่เราจะแบบว่าไม่ต้องเอามือไปสัมผัสนะครับผมอันนั้นอ่ะอันตรายถ้าเราใช้นะครับก็โดนไปเลยหนึ่งคะแนนนะครับอีกเรื่องนึงก็คือไม่สวมหมวกนิรภัยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับหรือขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอันนี้ก็จะโดนหนึ่งคะแนนเช่นกันครับตัวอย่างข้อหาที่ถูกตัดสองคะแนนนะครับเช่นการขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงหรือขับรถย้อนสอนอันนี้สองคะแนนนะครับก็ต้องบอกว่าหากถูกตัดคะแนนจนเหลือศูนย์คะแนนเนี่ยจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทันทีเป็นเวลา90วันนะครับนั่นแหละครับถ้าเราไปโดนตัด3คะแนนเนี่ย3แต้มเนี่ยก็หนักเลย4แต้มยิ่งแล้วใหญ่นะครับ3แต้มเนี่ยก็อย่างเช่นในเรื่องของหย่อนความสามารถขับรถขับผิดวิสัยคนขับรถแข่งขันกันบนท้องถนนชนแล้วหนีเสพยาเสพติดเมาแล้วขับอันนี้3แต้มนะครับซึ่งเมาแล้วขับเนี่ยจริงๆแล้วจะมีเขาเรียกว่ายังไงคะแนนที่โดนตัดแตกต่างกันนะครับถ้าเมาแล้วขับแล้วเป่าเขาเรียกว่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยเกิน150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะโดน3แต้มแต่ถ้าเกิน200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับจะโดน4แต้มนะครับคือเมาหนักเลยแล้วขับนะครับและการเมาแล้วขับอีกแบบนึงที่ไม่ได้เกี่ยวกับการวัดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับคือชนคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะโดน4แต้มครับเสพยาเสพติดแล้วชนคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็4แต้มนะครับแข่งรถในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่ก็4แต้มแล้วก็ขับรถทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเนี่ยก็4แต้มเช่นกันอันนี้ก็ระวังเอาไว้นะครับอย่างที่บอกไปถ้าถูกตัดคะแนนจนเหลือ0เนี่ยจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทันทีเป็นเวลา90วันและต้องเข้ารับการอบรมพร้อมทดสอบนะครับความรู้กับกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอคืนคะแนนครับการรักษาวินัยจราจรเนี่ยจึงไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงใบสั่งแต่คือการรักษาชีวิตและความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางบนท้องถนนนะครับฝากเตือนใจก่อนที่จะไปพักเบรกอีกสักเบรกกันหนึ่งนะครับผมก็อุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับป้องกันได้เสมอแหละทุกท่านผู้ฟังทุกผู้ชมครับอุบัติเหตุบนท้องถนนป้องกันได้เสมอหากทุกคนมีสติและไม่ประมาทนะครับมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันในการใช้ทางไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและไม่ขับรถขณะเมาสุราหรืออ่อนเพลียนะครับเรื่องง่ายๆแค่นี้นะครับเราก็จะปลอดภัยบนท้องถนนกันแล้วนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันในเบรกที่2ของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปจะมาพูดในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยบ่ายเดียวทีนะครับผมเป็นช่วงขับขี่ปลอดภัยบ่ายเดียวทีนะครับก็จะนำทริคต่างๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ
2: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
3: ไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
4: ผมก้าวตกเรือครับ
3: แล้วไอ้คนที่สองล่ะ
5: ผมโดนมีดแทงครับ
3: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
5: ยังไม่รู้อ่ะ
3: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
5: ินเหล้า
3: แล้วยังไงต
5: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
3: แล้วยังไงต
5: ่อไม่รู
2: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
0: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกัน ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบอะไม่งั้นแต่เมื่อวานเลยอะ
6: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเล่า
0: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
6: า
0: ะ
6: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
0: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติ

0: งถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: กับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถที่ทำการตกแต่งแก้ไขแผ่นป้ายทะเบียนทั้งที่ทำด้วยกระดาษเขียนด้วยลายมือหรือทำทะเบียนขึ้นเองทั้งหมดนี้เป็นการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมายนะคะกรมการขนส่งทางบกฝากย้ำเตือนเจ้าของรถบางรายใช้ป้ายทะเบียนรถที่ทำขึ้นเองทำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายทะเบียนรถแบบกราฟิกทำให้มองเห็นเป็นป้ายทะเบียนแบบประมูลเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.รถยนต์พุทธศักราช2522มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทส่วนการทำป้ายทะเบียนรถปลอมอาจมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารหากแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดหรือสูญหายสามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: เอาละครับเบรกกันเสร็จแล้วนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับในช่วงของขับขี่ปลอดภัยบายดีเอลทีนะครับวันนี้นะครับในช่วงนี้จะนำเรื่องของรถไฟฟ้า EV และเรื่องของระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะครับ ADAS เนี่ยมาพูดกันนะครับก็ยุคนี้นะครับคนภูเก็ตเนี่ยหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV เนี่ยเยอะมากๆนะครับถ้าขับไปบนถนนเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้รถ EV เนี่ยแทบจะครึ่งต่อครึ่งกันเลยทีเดียวนะครับก็รถ EV เนี่ยมีเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงแต่นะครับแต่สิ่งสำคัญเลยมันก็ยังมีข้อควรระวังเฉพาะตัวที่หลายคนอาจจะยังไม่ชินนะครับเรื่องแรกเลยคือระบบระดับน้ำขังกับแบตเตอรี่นะครับแม้แบตเตอรี่รถ EV จะมีมาตรฐานที่กันน้ำแต่ในช่วงฝนตกหนักน้ำท่วมขังในภูเก็ตเนี่ยหากระดับน้ำสูงเกินครึ่งล้อไม่แนะนำให้ขับลุยเลยนะครับเพราะคลื่นน้ำอาจจะกระแทกเข้าไปดันกล่องควบคุมหรือสายไฟแรงดันสูงจนเกิดความเสียหายได้นะครับหากจำเป็นต้องผ่านให้ใช้ความเร็วที่ต่ำนะครับผมและคงที่และเปิดระบบเตือนรอบคันนะครับก็เพราะว่าถ้าเราใช้ความเร็วที่คงที่เนี่ยโอกาสที่น้ำจะกระแทกก็จะน้อยลงนะครับผมถ้าเรากับขับเบรกเนี่ยน้ำที่อยู่ตรงบริเวณล้ออาจจะมีการกระเพื่อมที่รุนแรงได้นะครับก็อาจจะเป็นการส่งผลให้ตัวเขาเรียกว่าสายไฟแรงดันสูงของเรามีปัญหาได้นะครับเรื่องที่สองเลยคือความเงียบของเครื่องยนต์รถ EV เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีเสียงเครื่องยนต์เลยแทบจะไม่มีเลยนะครับขณะวิ่งที่ความเร็วต่ำก็ยิ่งไม่มีเลยทำให้คนเดินเท้าหรือรถจักรยานยนต์อาจจะไม่ได้ยินเสียงรถของเราได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนคิดไม่ถึงครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ได้คิดถึงขั้นนี้นะครับต้องบอกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของตามซอยแคบๆหรือย่านเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยที่ทางการขับรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเฉพาะตัวนะครับทำให้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นใช้สัญญาณไฟให้มากขึ้นให้ชินมือเปิดไฟเลี้ยวไฟกระพริบนะครับผมหรือเราจะสามารถบีบแต่สั้นๆก็สามารถทำได้อย่าบีบยาวเพราะคนไทยอ่อนไหวต่อบีบเสียงแตรนะครับอันนี้เตือนเอาไว้นะครับด้วยความหวังดีนะครับบีบสั้นๆพอปิ้นๆนะครับพอให้ท่านที่เดินเท้าหรือขี่จักรยานยนต์จักรยานเนี่ยได้ยินเสียงแตรเอาแล้วกันแล้วก็หันมาดูนะครับว่าอ๋อรถเราอยู่ข้างหลังรถเรากำลังจะผ่านรถของเรากำลังจะเลี้ยวนะครับ ขาจะได้หันมามองนะครับผมหันหน้ารับรู้ว่ามีรถของฉันอยู่ตรงนี้นะเธออย่าเข้ามาใกล้ฉันอย่าเลี้ยวมาทางฉันนะเดี๋ยวรถจะชนอะไรแบบนี้นะครับก็บีบแต่เมื่อจำเป็นเท่านั้นนะครับเรื่องที่3เลยในเบรกนี้นะครับคือเรื่องของระบบวันเพดอลนะครับแล้วก็ระบบถอนคันเร่งแล้วก็เบรก regenerative braking นะครับการชะลอความเร็วอัตโนมัติเมื่อถอนคันเร่งช่วยประหยัดพลังงานน่ะก็จริงนะครับที่ประหยัดนะครับแต่หากขับบนถนนที่เปียกลื่นหรือทางโค้งลงเขาเนี่ยการถอนคันเร่งกระทันหันอาจจะทำให้ล้อล็อกได้หรือรถเสียอาการได้เลยนะครับควรปรับระดับการดึงพลังงานกลับให้เหมาะสมกับสภาพถนนนะครับผมในขนาดนั้นนั่นเองก็อย่างที่บอกไปนะครับเทคโนโลยีเนี่ยช่วยเราได้ก็จริงแต่ผู้ขับขี่ต้องเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ควบคุมรถด้วยนะครับก็ควบคุมด้วยความไม่ประมาทนะครับผมย้ำเอาใหม่นะครับวันนี้เรื่องรถของรถ EV เนี่ย3เรื่องด้วยกันระดับน้ำขังกับแบตเตอรี่นะครับถ้าจำเป็นจะต้องขับผ่านบริเวณที่มีน้ำสูงเกินครึ่งล้อเนี่ยก็ใช้ความเร็วต่ำที่คงที่นะครับแต่ไม่แนะนำให้ลุยนะครับผมอย่างที่สองคือเรื่องของความเงียบของเครื่องยนต์นะครับรถที่เป็นเขาเรียกว่าร่วมทางของเราเนี่ยอาจจะไม่เห็นไม่สังเกตแล้วก็ไม่ได้ยินนะครับผมคนที่เดินบนท้องถนนนะครับรวมถึงจักรยานยนต์จักรยานก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงรถของเราด้วยความที่ไฮเทคไปอะเนาะก็มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละครับก็พยายามนะครับใช้สัญญาณไฟนะครับผมแต่ในกรณีที่ใช้สัญญาณไฟไม่ได้ผลนะครับก็เสียงแตรสั้นๆช่วยเราได้นะครับใช้เมื่อจำเป็นนะครับและเรื่องสุดท้ายคือระบบถอนคันเร่งแล้วก็เบรกรวมถึงระบบการชะลอความเร็วอัตโนมัตินะครับเมื่อถอนคันเร่งอันนี้ระวังไว้ให้ดีเพราะหลายๆคนไม่เข้าใจระบบการทำงานของรถ EV นะครับในเรื่องของ regenerative braking นะครับเพราะฉันก็พยายามนะครับผมอ่านคู่มือเยอะๆรู้จักรถเราเยอะๆนะครับผมถ้าเรารู้จักรถของเราเองเป็นอย่างดีแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะเข้าทางครับแล้วก็เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากย้ำเตือนนะครับเป็นเรื่องที่ผมพูดแทบจะทุกวีคทุกครั้งที่จัดรายการนี้นะครับคือเรื่องของการขับรถแบบdefensive นะครับผมหรือเชิงรับเชิงป้องกันนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยย้ำทุกรอบบางคนอาจจะเบื่อแล้วบางคนอาจจะจำได้แต่นั่นแหละครับสิ่งที่ผมพอใจนะครับผมคือทุกคนจำได้นะครับว่าในเรื่องของการขับขี่การขับรถเชิงป้องกันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมการขับรถเชิงป้องกันนะครับคือการขับที่เขาเรียกว่าเป็นการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ดีที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะการขับขี่ร่วมกับรถขนาดใหญ่อย่างเช่นรถบรรทุกขนส่งสินค้ารถกึ่งพ่วงรถบัสท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งพบเห็นได้จำนวนมากบนเส้นทางจราจรในจังหวัดภูเก็ตนะครับผู้ขับขี่รถขนาดเล็กแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยเรื่องนี้จำไม่ขึ้นใจเลยนะครับว่าจะต้องระมัดระวังจุดอับสายตาหรือ blind spot ครับของรถใหญ่นั่นแหละครับซึ่งมี4จุดหลักที่ผู้ขับขี่รถใหญ่ไม่สามารถมองเห็นเราได้จุดแรกนะครับคือด้านหน้าของรถบรรทุกเนื่องจากคอนโซลรถสูงนะครับหากขับรถเล็กหรือจอดรถจักรยานยนต์ชิดติดหน้ารถบรรทุกนะครับคนขับจะไม่เห็นครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับทำให้อาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราเองแล้วก็รถจักรยานยนต์ของเราได้ด้วยนะครับผมจุดที่สองนะครับคือด้านหลังของรถบรรทุกซึ่งไม่มีกระจกมองหลังนั่นเองมองเห็นได้เฉพาะจากกระจกข้างเท่านั้นหากขับจี้ท้ายมากๆเนี่ยคนขับจะไม่เห็นรถเราเลยนะครับในกรณีที่มีการเบรกหรือว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหรือการถอยรถนะผมกระทันหันหรือเราไปจี้ท้ายในเวลาที่เราจอดรถติดไฟแดงแล้วรถบรรทุกอาจจะต้องมีเหตุจำเป็นที่จะต้องถอยรถเนี่ยอันนี้นะครับความซวยจะมาเยือนเราจริงๆนะครับก็อย่าไปจี้ท้ายนะครับรถบรรทุกให้มากเพราะจะเกิดอันตรายได้นะครับและจุดที่3และจุดที่4นะครับคือด้านข้างซ้ายและขวาของตัวรถ โดยเฉพาะนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นจุดอับสายตาขั้นสุดเลยนะครับที่ใหญ่ที่สุดเลยแหละของรถบรรทุกนะครับก็ให้ระมัดระวังกันให้มากอย่าขับแช่อย่าไปจอดใกล้นะครับผมเราก็เว้นระยะไว้ดีที่สุดนะครับข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยนะครับคือหลีกเลี่ยงการขับรถขนานข้างหรือแช่อยู่ในจุดอับสายตาอย่างที่ได้บอกไปนะครับหากต้องการแซงเนี่ยสำคัญเลยส่งสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับให้สัญญาณเสียงด้วยหรือไฟสูงเพื่อให้คนขับรถรู้ตัวนะครับแล้วก็สามารถแซงผ่านไปได้อย่างรวดเร็วเมื่อพ้นระยะปลอดภัยนะครับไม่แซงในระยะกระชั้นชิดหรือแซงตรงทางโค้งอันนี้สำคัญเลยนะครับสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสูงที่สุดเลยแหละในจังหวัดภูเก็ตย้ำเตือนนะครับเรื่องการสวมหมวกนิรภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวมให้ถูกวิธีทั้งผู้ขับขี่และผู้ขับซ้อนท้ายนะครับเลือกใช้หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานมก.สายรัดคางต้องแน่นหนานะครับ1 นิ้วสอดนะครับเปิดไฟหน้ารถเสมอแม้ในเวลากลางวันเพื่อให้รถคันอื่นมองเห็นได้ชัดเจนนะครับและหลีกเลี่ยงการแทรกช่องว่างระหว่างรถขนาดใหญ่อันนี้เห็นได้บ่อยมากในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ระมัดระวังกันเยอะๆนะครับช่วงท้ายของรายการนะครับผมก็อีกนิดนึงแล้วกันอัปเดตข่าวสารรอบรั้วเมืองภูเก็ตแล้วก็บริการประชาชนนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับมีการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่องทำให้มีปริมาณการเดินทางในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าบริเวณงานนั่นแหละครับหนาแน่นมากๆนะครับขอให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยติดตามการรายงานข่าวสารจราจรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าให้ดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จราจรอย่างเคร่งครัดนะครับอย่าใส่อารมณ์มีน้ำใจกันในการใช้รถใช้ถนนนะครับส่วนท่านที่ต้องการติดต่อทำธุรกรรมณสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็สามารถมาทำได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่การต่ออนุญาตใบขับขี่การโอนย้ายนะครับผมทะเบียนรถแนะนำให้จองคิวล่วงหน้านะครับผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อเลือกวันและเวลาที่สะดวกนะครับช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยได้แล้วก็ทำให้การติดต่อราชการเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเอาละครับพูดมาซะยืดยาวเลยในช่วงนี้นะครับก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสำหรับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับวันนี้นะครับติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ครับรับชมและรับฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook Live แล้วก็ YouTube นะครับของสทภูเก็ต Radio Thailand ภูเก็ตนะครับก็ขอทุกท่านนะครับเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนไปด้วยกันนะครับทีมงานสทภูเก็ตสวัสดีครับ

0: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
1: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
2: ผมก้าวตกเรือครับ
1: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
3: ผมโดนมีดแทงครับ
1: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
3: ยังไม่รู้อ่ะ
1: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
3: ินเหล้า
1: แล้วยังไงต
3: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
1: แล้วยังไงต
3: ่อไม่รู
0: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก

0: ริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวง

0: มองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
2: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
3: ไม่เมาไม่พูด
4: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
2: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
4: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเล่า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
3: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
5: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
6: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
5: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลมแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
6: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษาน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาการ์เร็ตบิสลีผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
8: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมถึงขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงรายงานเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5 บึงการบอลิคำไซพศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง22สิงหาคม2569
10: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
8: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
14: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
13: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
16: หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat Lagoon ภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียม

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:07 นาทีจนถึง 11:00 นโดยประมาณครับวันนี้นะครับก็เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีเช่นเดิมครับสทภูเก็ตครับสทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววาสุวาสุรัตวีรสัยครับเป็นผู้ที่ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

ินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับหากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์ไ

0: นี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน

ที่18สิงหาคม2569นะครับก็มาติดตามรายการเล่าข่าวน้ำมันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับข่าวแรกนะครับผมเริ่มกันที่ข่าวของท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับอิสราภักดีท่านก็ได้ลุยรักษาสิทธิผู้โดยสารนะครับสั่งสคบเนี่ยสอบปมขายตัวเกินที่นั่งดันคุมสัญญาบริการสายการบินทั้งระบบครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่กระทบใจคนเดินทางทุกคนนะครับกรณีที่มีผู้โดยสารร้องเรียนผ่านโซเชียลมีเดียว่าได้จองตั๋วเครื่องบินนะครับเลือกที่นั่งและจ่ายค่าอาหารล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อถึงวันเดินทางเนี่ยกลับไม่สามารถขึ้นเครื่องได้นะครับเนื่องจากสายการบินเนี่ยขายตั๋วเกินจำนวนที่นั่งหรือโอเวอร์บุ๊กกิ้งครับจนผู้โดยสารต้องควักเงินซื้อตั๋วใหม่ของสายการบินอื่นเองนะครับล่าสุดนะครับท่านสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสคบได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบนะครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเลยโดยทางสายการบินนะครับชี้แจงว่าเที่ยวบินดังกล่าวเนี่ยมีที่นั่ง189ที่นั่งแต่มีการจองมากถึง191รายนะครับหรือก็คือ191ที่นั่งนั่นเองซึ่งผู้ร้องนะครับก็มาเช็คอินเป็นรายสุดท้ายจึงถูกปฏิเสธแม้สายการบินจะเสนอเงินชดเชย 1,500 บาทพร้อมเปลี่ยนเที่ยวบินให้นะครับแต่ผู้โดยสารไม่รับข้อเสนอเพราะต้องรีบเดินทางเรื่องนี้นะครับท่านสุภมาศนะครับก็ได้เน้นย้ำชัดเจนเลยนะครับว่าตั๋วเครื่องบิน1ใบคือสัญญาบริการเมื่อผู้บริโภคจ่ายเงินถูกต้องทุกอย่างนะครับตั้งแต่ต้นความเสี่ยงไม่ควรถูกผลักมาให้ผู้โดยสารนะครับก็คือไม่ควรจะให้ผู้โดยสารเนี่ยรับภาระเพียงฝ่ายเดียวจึงได้สั่งการให้สคบขยายผลตรวจสอบเชิงระบบทั้งเงื่อนไขสัญญาข้อความโฆษณาและค่าบริการเสริมครับพร้อมเตรียมศึกษาแนวทางกำหนดให้ธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะครับเพื่อเป็นการวางมาตรฐานที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคทั้งระบบเลยนะครับหากพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านใดเจอปัญหาลักษณะนี้ก็ขอให้เก็บหลักฐานการจองและการชำระเงินไว้ให้ครบนะครับแล้วแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ได้ทันทีนะครับหรือร้องเรียนผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกพช.ได้ทันทีครับก็นี่แหละครับผมท่านสุภมาศนะครับไม่นิ่งนอนใจพยายามผลักดันนะครับให้ผู้ที่เสียหายเนี่ยได้รับความเป็นธรรมนะครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งประเด็นหนึ่งข่าวหนึ่งเรื่องหนึ่งราวกันนะครับกับประเทศไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่าเก่งมากๆนะครับเพราะประเทศไทยเตรียมส่ง CE7 Match นะครับขึ้นสำรวจดวงจันทร์24สิงหาคม2569นี้แล้วร่วมภารกิจยานจางขอไปครับยานฉางเอ๋อ7นะครับต้องบอกว่าทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับหรืออว.โดยดร.เพ็ญพิสุทธิ์จินตะโสพลโฆษกกระทรวงอว.นะครับได้ออกมาเชิญชวนคนไทยเนี่ยร่วมปักหมุดนับถอยหลังสู่ช่วงเวลาประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ครับในการนำส่ง CE7 Match อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ออกแบบและพัฒนาโดยฝีมือคนไทยครับขึ้นสู่อวกาศเพื่อร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ภายใต้โครงการฉางเอ๋อ7นะครับของประเทศจีนอุปกรณ์ CE7 Match นะครับถือเป็น1ใน7อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นานาชาติที่ต้องบอกว่าได้รับการคัดเลือกครับซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินาริตนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อใช้ศึกษารังสีคอสมิกตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ครับโดยได้มีการกำหนดการปล่อยจรวดลองนะครับผม Mars 5 Y14 นะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะอ่านว่าหลงนะครับผมตรงนี้อาจไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลงนี่หมายถึงเป็นตำนานของมังกรหลงนะครับของประเทศจีนส่วนฉางเอ๋อก็เป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์นะครับก็อาจจะอ่านว่าหลงนะครับผมนะครับอุปกรณ์ของไทยเนี่ยขึ้นสู่อวกาศนะครับผมก็ต้องบอกว่าวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2519เวลา7นาฬิกานะครับหรือก็7โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนั่นแหละครับ
อุปกรณ์ไทยก็จะขึ้นสู่อากาศไปด้วยนะครับผมจากศูนย์ปล่อยยานอวกาศหวนช้างมณฑลไหหนานนะครับประเทศจีนโดยศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวเนี่ยจะเดินทางไปร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีปล่อยจรวดในครั้งนี้ด้วยนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถร่วมรับชมการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ได้พร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับในวันที่24สิงหาคมตั้งแต่เวลา 6:00 นหรือ 6:00 นเป็นต้นไปนะครับผ่านทางเพจนาริตนะครับ NARIT นะครับกระทรวงศึกษาธิการไทย PBS นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube Narit Underscore Thailand นะครับก็ติดตามข่าวสารแล้วก็ถ่ายทอดสดได้เลยนะครับถือว่าเป็นวิธีที่หลายๆคนก็ประทับใจนะครับแน่นอนแหละนะครับผมที่คนไทยของเราสามารถนำอุปกรณ์ที่เป็นที่น่าสนใจเป็นที่ยอมรับนะครับขึ้นสู่อวกาศกับยานฉางเหอ7นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่เป็นแรงผลักดันให้กับคนไทยเป็นแรงบันดาลใจผู้หญิงดีกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยเองในหลายๆคนด้วยที่สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของดาราศาสตร์นะครับคนไทยเนี่ยบอกเลยว่าความสามารถนะไม่เป็นรองประเทศไหนจริงๆนะครับคนไทยเก่งมากๆนะครับอยู่ที่ว่าเราจะมีแรงผลักดันทางใจแล้วก็ทุ่มเทให้กับมันได้มากแค่ไหนนะครับสภาพแวดล้อมการส่งเสริมทางครอบครัวนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเรื่องราวครั้งนี้นะครับก็อาจจะเป็นแรงใจให้กับคนที่พยายามสู้พยายามนำตัวเองนะครับก้าวเข้าสู่วงการดาราศาสตร์เข้าสู่วงการการท่องอวกาศการเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ขอให้ครั้งเรื่องราวครั้งนี้นะครับสามารถจุดประกายไฟทำให้หลายคนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองได้นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันในเบรกแรกนะครับผมเดี๋ยวเบรกต่อไปก็จะเป็นในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับจบไปกับช่วงของข่าวในประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันครับเช่นเคยเลยนะครับช่วงนี้ก็จะนำข่าวสารจากกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันเนี่ยมาฝากกันนะครับผมประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเคยเลยนะครับเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาหรือก็คือเมื่อวานนี้นะครับเวลา15นาฬิกานะครับที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยท่านประวีศิษาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตนะครับนำหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายนะครับร่วมกันลงมือปลูกผักสวนครัวบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำรินะครับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับจากโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองครับมาต่อยอดนะครับปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรณรงค์นะครับให้ประชาชนเนี่ยพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับคณะเนี่ยยังได้ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับเพื่อนำขยะอินทรีย์แล้วก็เศษอาหารต่างๆกลับมาทำเป็นปุ๋ยมากหมุนเวียนนะครับใช้ปลูกผักนะครับถือเป็นการเดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหารควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับก็เป็นข่าวน่ารักน่ารักที่เป็นการน้อมนำนะครับผมแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็น้อมนำนะครับผมมาปฏิบัตินะครับให้เป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนนั่นแหละครับซึ่งโครงการกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับเป็นการที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนั่นแหละที่จะทำให้ประชาชนชาวภูเก็ตเนี่ยรู้จักการลดรายจ่ายในการประหยัดนะครับผมและนอกจากนี้นะครับยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับมันมีความหมายแฝงอยู่นะครับผมบ้านนี้มีรักชื่อก็บอกอยู่นะครับเป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัวนะครับผมสร้างกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิดความรักการได้ใช้เวลาร่วมกันด้วยกันนะครับจากที่ปกติเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเยาวชนเด็กๆเนี่ยมักจะติดมือถือติดคอมพิวเตอร์ใช้เวลาว่างกับสิ่งเหล่านั้นซะเยอะบนโลกออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้เราจะโทษแต่ตัวเด็กและเยาวชนไม่ได้นะครับผู้ใหญ่เองคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวญาติพี่น้องคุณป้าคุณตาคุณยายผู้ปกครองเนี่ยควรจะให้เวลานะผมใช้เวลาร่วมกันให้มากขึ้นพูดคุยกันให้มากขึ้นนะครับถ้าเราใช้กำลังในการบังคับว่าเนี่ยโลกโซเชียลโลกดิจิทัลเนี่ยมันไม่ดี ผมว่ายังไงก็เกิดอาการต่อต้านแน่นอนนะครับและไม่ใช่ว่าดิจิทัลเนี่ยยุคดิจิทัลเนี่ยโลกออนไลน์เนี่ยจะมีแต่สิ่งที่แย่ๆเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราพูดคุยกันให้เข้าใจใช้เวลาว่างบางส่วนนะครับเน้นว่าบางส่วนเนี่ยกับครอบครัวแล้วก็ให้เวลาส่วนตัวอย่างเท่าๆกันปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมสภาพครอบครัวเนี่ยจะถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็จะเกิดตามสโลแกนตามชื่อเลยนะครับว่าบ้านนี้มีรักแล้วก็มีการปลูกผักกินเองด้วยนะครับผมถือเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องที่ยังอยู่ในจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับกับงานบุญประเพณีครั้งใหญ่ของท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้นะครับ17สิงหาคมที่ผ่านมาที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนะครับท่านชนนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยท่านรอมฎอนฮายีอาแวนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเส้นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติครับเนื่องในประเพณีเทกระจาดพ้อต่อนะครับครั้งที่2ประจำปี2569นะครับงานนี้ต้องบอกว่าทางด้านท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยรวมถึงพี่จูเรวดีนะครับก็ได้ไปเข้าร่วมทำข่าวแล้วก็ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เก็บบุญนะครับผมมาฝากกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับงานในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามครับที่สืบทอดนะครับกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณไร้ญาติด้วยพร้อมกันนี้นะครับทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตเนี่ยก็ยังมีการจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งนะครับจำนวน 3,000 ชุดเลยแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันน้ำใจสะท้อนถึงวิถีแห่งความศรัทธาแล้วก็การเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันในสังคมชาวภูเก็ตนะครับเป็นเรื่องราวที่เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่ดีมากๆเลยช่วงนี้ผมจะพูดอย่างนี้เสมอนะครับว่าเป็นเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวที่ดีก็จะทำยังไงได้ครับเพราะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆจริงๆนะครับในจังหวัดภูเก็ตนะครับช่วงนี้ผมพยายามหาข่าวสารข้อมูลอื่นๆแล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่ดีเรื่องราวอบอุ่นหัวใจเรื่องราวที่เป็นพลังบวกให้สังคมนะครับไม่ค่อยเจอข่าวแย่ๆเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับก็จะได้ฟังประมาณนี้แหละเป็นเรื่องราวดีๆนะครับอีกแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ครับขยับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างดีกว่านะครับผมในเรื่องของการเอาใจสายกินกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เช่นเดิมเลยนะครับ17สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา 15:00 นนะครับที่ลาด Fisherman's Village นะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ท่านอังกูลศรีลาเทวากูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมกับนายไตภพลิ้มประพันธ์นะครับนำทีมเปิดงานครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลกระบี่ครับคนทัพร้านเด็ดร้านดังเนี่ยกว่า60ร้านทั่วประเทศเลยมาเสิร์ฟความอร่อยนะครับภายในงานเนี่ยจัดเต็มไฮไลท์เมนูพื้นถิ่นเมืองกระบี่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุกกิ้งโชว์เมนูฟินยองเช่เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับข้าวมันหอยกระติบกุ้งผัดเคยฉลูสตอเมนูอาหารถิ่น The Lost Taste ก็มานะครับแล้วก็กาแฟขอไปครับกาแฟโรบัสต้า GI สายพันธุ์พื้นเมืองรางวัลแชมป์ประเทศครับก็ยกทัพขึ้นมาเป็นขบวนเลยแหละครับให้เขาเรียกว่ามาเป็นไฮไลท์ในงานครั้งนี้นะครับสายกินชาวกระบี่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยเพราะงานนี้นะครับยังจัดอยู่นะครับยังจัดยาวๆให้ได้ชิมให้ได้ช็อปกันจนถึงวันที่21สิงหาคม2569นี้นะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ใครที่อยู่แถวๆกระบี่หรือว่าอยู่ในจังหวัดกระบี่นะครับแล้วชอบนะครับผมในเรื่องของการกินแน่นในเรื่องของการรับประทานของอร่อยก็ไปกันได้นะครับที่ส่วนการค้าเซ็นทรัลกระบี่นะครับใครไปวันที่22ก็ไม่เจอแล้วนะครับงานไปได้นะครับจนถึงวันที่21สิงหาคมเท่านั้นนะครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างครับจังหวัดพังงานะครับก็ต้องบอกว่ามีข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ดีมากๆในการลดภาระค่าของชีพของคนที่อาศัยอยู่ในพังงานะครับก็ต้องบอกว่ามีการเชื้อเชิญ นะครับผมไปเลือกซื้อไข่ไก่ราคาถูกในกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่จังหวัดพังงาปี2569นะครับซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานะครับไข่ไก่ถูกและดีนะครับผมมีที่อำเภอเมืองพังงานะครับผมวันที่17ถึง19สิงหาคมนะครับหรือก็คือวันพุธที่จะถึงนี้นั่นแหละครับแล้วก็วันที่24ถึง27สิงหาคม2569นะครับก็ไปกันได้นะครับซึ่งจุดที่1เนี่ยอยู่ที่ร้านไข่ไก่แปะเซ้งนะครับตลาดสดกราภูงาอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาครับเวลาขายเนี่ยก็ตั้งแต่ตีห้าเลยนะผมจนถึงเที่ยงหรือจนกว่าสินค้าจะหมดซึ่งผมก็คาดว่าไม่น่าจะถึงเที่ยงนะครับให้รีบไปกันให้ไวเลยนะครับส่วนจุดที่สองเนี่ยอยู่ที่ร้านอันนาไข่ไก่สดเมืองพังงาฝั่งตรงกันข้ามร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ครับก็อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเช่นกันครับเวลาขายเนี่ยแตกต่างกันนะครับผมก็อยู่ที่7โมงถึงบ่าย2นะครับหรือจนกว่าสินค้าจะหมดอันนี้ก็ต้องรีบไปเช่นกันนะครับก็อย่าลืมนะครับพบกับการจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับไข่ไก่เบอร์1เนี่ยราคา125บาทต่อแผงจากที่ปกติเนี่ยจะอยู่ที่ราคา145บาทนะครับแล้วก็ไข่ไก่เบอร์2นะครับราคา120บาทต่อแผงปกติเนี่ย140บาทนะครับผมก็แวะเวียนไปดูกันได้นะครับก็ใครที่อยากจะประหยัดกันสักนิดนึงเนี่ยก็ไปกันได้นะครับงานกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ปี2569นะครับ2จุดอย่างที่เราบอกไปนะครับก็ติดตามกันได้นะครับที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาใครสงสัยนะครับก็โทรไปได้นะครับผมที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาก็โทรได้เช่นกันนะครับเอาละครับจบไปแล้วสำหรับจังหวัดพังงาและมาที่จังหวัดสุดท้ายกันเลยนะครับก็คือจังหวัดที่มีภูเขาหญ้านะครับผมเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่อันดามันน่าจะเดากันได้ไม่ยากแล้วนะครับนั่นก็คือจังหวัดระนองนั่นเองนะครับจังหวัดระนองนะครับผมก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับอย่างล่าสุดก็มีในเรื่องของระนองมิวสิกเฟสติวัลไปนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องราวกิจกรรมมากมายเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดระนองในช่วงนี้นะครับกิจกรรมเยอะขึ้นแน่นขึ้นเยอะมากๆนะครับผมและก็ล่าสุดนะครับที่เป็นเรียกยังไงดีมีกระแสไปในโลกออนไลน์ที่จังหวัดระนองนี่แหละครับที่เราจะเห็นพยูนนะครับแล้วก็มีคนช่วยเหลือพยูนที่มาเกยตื่นแล้วก็กลับสู่ท้องทะเลได้นะครับเพราะฉะนั้นครับจังหวัดระนองเลยจัดกิจกรรมเลยนะครับปันพยูนแห่งชาติประจำปี2569นะครับก็เป็นการร่วมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พยูนแล้วก็ระบบนิเวศทางทะเลครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับ17สิงหาคม2569ที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปอจังหวัดระนองนะครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้มอบหมายให้ท่านวิทรัตน์รามันนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับกิจกรรมวันพยูนแห่งชาติประจำปี2569นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีคนเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนเลยนะครับต้องบอกว่าการจัดกิจกรรมวันพยูนแห่งชาติในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการสืบเรื่องนั่นแหละครับจากวันที่17สิงหาคมของทุกปีนะครับก็มีการกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงมาเรียมและยามิวพยูนน้อยที่กลายเป็นเสียลักษณ์สำคัญนะครับในการสร้างกระแสการอนุรักษ์พยูนและทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยครับอีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์ของพยูนและแหล่งหญ้าทะเลครับซึ่งกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียแหล่งอาหารนะครับขยะทะเลและกิจกรรมของมนุษย์นั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมภายในงานนะครับประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้นะครับผมแหล่งหญ้าทะเลแล้วก็การอนุรักษ์แหล่งคุ้มครองพยูนนะครับแล้วก็มีการสาธิตการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากด้วยนะครับโอ้ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดแต่ไม่มีความรู้ว่าฉันจะต้องช่วยยังไงให้สัตว์หายากเหล่านี้รวมถึงพยูนเนี่ย ปลอดภัยนะครับผมไม่แย่ลงกว่าเดิมไม่ใช่ฉันเข้าไปด้วยความไม่รู้มีแต่จิตใจที่อยากจะช่วยแต่ขาดความรู้อันนี้อาจจะสร้างผลลบให้นะครับแต่อย่างน้อยถ้าถึงเหตุฉุกเฉินจริงๆแล้วเราไม่สามารถหาการช่วยเหลือได้จริงๆนะครับก็ทำได้ทำได้ทำสิ่งที่เราคิดว่ามันจะปลอดภัยต่อสัตว์เหล่านี้ให้ดีที่สุดนะครับแต่อย่างที่บอกไปการมีความรู้เนี่ยย่อมดีกว่าไม่มีเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็การสาธิตการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเป็นสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนั่นแหละครับนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพระบายสีด้วยภายใต้หัวข้อพยูนคนระบบนิเวศทะเลครับแล้วก็มีกิจกรรมปล่อยเต่าตนุนะครับจำนวน5ตัวและกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบริเวณอุทยานแห่งชาติแหลมสนเนี่ยก็มีด้วยนะครับพร้อมทั้งนำขยะที่เก็บมาได้เนี่ยมาคัดแยกชั่งน้ำหนักตามแบบบันทึกข้อมูล ICC นะครับก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีนั่นเองนี่แหละครับผมข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเรามีแต่เรื่องราวที่ชวนให้ประทับใจนะครับผมเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยอีกแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าผมก็พูดแต่เรื่องนี้นะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมก็ขอให้เกิดขึ้นอย่างนี้ต่อไปนะครับให้มีแต่กิจกรรมดีๆกิจกรรมพลังบวกนะครับสร้างเสริมสร้างพัฒนายกระดับนะผมกลุ่มจังหวัดของเราเนี่ยให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับเหมือนอวยพรเลยแหละครับผมก็เป็นจิตใจที่อยากจะส่งเสริมนั่นแหละครับเอาละครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันพูดมายืดยาวเลยนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันของเราในวันนี้นะครับก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ขอย่านลาตรงนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารจากรายการเล่าข่าวดามันนะครับท่านที่อยากจะติดตามรายการเล่าข่าวดามันก็สามารถติดตามได้ที่คลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็พบกันได้เป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้กระผมนายวสุรัตน์วีระไสแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตนะครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ

ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อเป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด

0: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียพร้อมส่งเสริมบทบาทคนไทยในต่างแดน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์รัฐนิวเซาเวลออสเตรเลียเพื่อพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสำคัญของชุมชนไทยในฐานะส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและอาหารไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนไทยกับออสเตรเลียทั้งนี้ไทยทาวถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยในนครซิดนีย์และเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียในทุกมิติวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
4: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับคาดการ GDP ปีนี้เป็นร้อยละ 2.2 พร้อมเร่งประคองกำลังซื้อแก้ปัญหาโครงสร้างและเร่งการลงทุนเพื่อสร้างงานให้คนไทย
6: นายเอกนิตินิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการกล่าวว่าแม้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ปรับคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2 แต่ยังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจโดยรัฐบาลต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้คนไทยในเอกนิติกล่าวได้ว่า GDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7 สภาพมาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพาร์ท 60/40 ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างไรก็ตามไทยยังเผชิญ3วิกฤตได้แก่วิกฤตพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อจึงต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมเร่งการลงทุนซึ่งไตรมาสที่2ขยายตัวถึง113สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัลและ AI สำหรับแนวทางหลังจากนี้รัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการยิงขีปนาวุธโจมตีเรือยกพลขึ้นบกของกองทัพซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนอีก4ลำในทะเลแดงนอกชายฝั่งเมืองท่าโมคาของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนทั้งนี้กลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและปิดช่องแคบบับอัลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้กลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้บันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
1: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
9: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.
10: ยาเสพติดคืออันตราย

0: านพุทธศักราช2569
1: ว้า
0: หินกุ้งกันจังหวัดพังงาวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ณลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาภายในงานพบกับร้าน

0: ในโลกนี้ถูกเขาสรรเสริญกับตัวลอยฟุ้งเฟ้อไปถูกเขานินทาด่าว่าก็มาขัดใจโกรธแค้นอยู่เหมือนกับคนบ้าได้รับสรรเสริญกับบ้าไปอย่างได้รับนินทากับบ้าไปอย่างนี่เพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองคือในโลกต้องเป็นเช่นนี้เอง
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ุณกำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน FM 100 MHz สวท.พังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวท.ภูเก็ตกระบี่

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันนี้ค่ะวันอังคารที่18สิงหาคม2569ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะมารับทราบเรื่องราวข่าวสารในส่วนของจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคในรอบอันดามันกันด้วยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะอริสาเซียรัตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้น้องน้ำฝนก็มากับบรรยากาศอย่างนี้ค่ะเสียงจากข้างนอกจากห้องส่งนะคะก็มีเสียงฝนนะคะมาพร้อมฝนจริงๆด้วยนะคะวันนี้เนาะพบกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะแล้วก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับสัญญาณจากสถานีเคลื่อนข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่สวทภูเก็ตนะคะสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะแล้วก็ในบรรยากาศที่น้องฝนเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะก็ในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะณตอนนี้เลยก็มีฝนตกอยู่นะคุณผู้ฟังซึ่งจะมีฝนตกมาตั้งแต่ตอนหัวรุ่งแล้วค่ะตอนรุ่งเช้านะเช้าตรู่ใช้คำนี้ละกันถ้าใช้คำว่าหัวรุ่งเดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะฟังไม่เข้าใจนะคะโอเคหลังจากนั้นก็มีแดดนิดหน่อยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะมีเมฆมากในส่วนของชายฝั่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของในส่วนของทะเลก็ยังคงมีคลื่นที่ยังคงสูงอยู่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งก็ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องราวนะคะที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็จะตามติดในเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่เยือนออสเตรเลียนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูในส่วนของการเน้นย้ำในเรื่องของฐานการผลิตโลกนะคะซึ่งทางกระทรวงการกระทรวงพาณิชย์นะเองนะคะก็ได้มีการกล่าวสุนทรพจน์นะคะแล้วก็มีการเชิญชวนนักลงทุนภาคธุรกิจของสหรัฐนะคะแล้วก็มาร่วมลงทุนในภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยกันด้วยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของประเด็นการยกระดับการป้องกันประเทศนะคะรับในส่วนของโลกแห่งความไม่แน่นอนนะคะจากภัยคุกคามทั้งหลากหลายมิตินะคะแล้วก็ยังย้ำแนวเรื่องของความมั่นคงในภารกิจของประเทศไทยของเรานะคะต้องติดตามแนวเรื่องนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวของเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับในพื้นที่จังหวัดพังงานะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดก็มีการเชิญชวนพี่น้องเข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะแล้วก็มีไข่ไก่ราคาถูกมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะมือจะเจอกันในช่วงหน้าเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฟุ้นพีเอ็มซอกอยู่หน้าสูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคทเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาตามติดภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในโอกาสเยือนรัฐนิวเซอร์เวลนะคะเพื่อที่จะสานต่อพันธมิตรพันธภาพมิตรภาพค่ะขออภัยคุณผู้ฟังสานต่อมิตรภาพไทยออสเตรเลียนะคะแล้วก็เดินหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและก็ประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาการ์เรสบิสลีนะคะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซอร์เวลนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียนะเพื่อที่จะมีแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันค่ะนะห้องดราวิ่งรูมนะทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซอร์เวลนะเครือรัฐออสเตรเลียค่ะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าการเยือนในครั้งนี้ค่ะนับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีค่ะพร้อมชื่นชมออสเตรเลียในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาคและก็ชื่นชมผู้สำเร็จราชการที่ให้ความสำคัญและก็มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซอร์เวลนะคะแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังกล่าวอีกว่าค่ะในปัจจุบันค่ะมีชาวไทยในรัฐนิวเซอร์เวลนะคะประมาณ 30,000 คนแล้วก็เป็นนักเรียนไทยนะคะนักศึกษาไทยค่ะประมาณ 10,000 คนค่ะซึ่งศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐนะซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยค่ะการเล็กเปลี่ยนนักศึกษานะคะการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตนะคะรวมไปถึงยินดีแล้วก็ยินดีต่อการเติบโตในเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับออสเตรเลียในปี2568ค่ะมีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียนะเดินทางมาไทยประมาณ 800,000 คนค่ะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่แน่นแฟนแล้วก็มีพลวัตระหว่างกันทั้ง2ประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของประเด็นของทางนางสุปจีสุธรรมพันธ์กันบ้างค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand US Trade and Investment Summit นะคะแล้วก็โดยจัดขึ้นโดยหอการค้าไทยหอการค้าอเมริกาในประเทศไทยและก็หอการค้าสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาที่มีมาอย่างยาวนานกว่า200ปีแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันเนื่องในโอกาสที่อเมริกานะคะครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งประเทศค่ะตลอดระยะเวลา2ทศวรรษครึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาก็มีบทบาทสำคัญต่อความก้าวหน้าของโลกนะคะและขณะนี้ค่ะโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งรูปแบบการค้าและก็ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐนะคะแล้วก็รวมไปถึงประเทศไทยค่ะพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทางออกโดยการยกระดับบทบาทของไทยนะคะให้เป็นฐานการผลิตระหว่างของหน่วยห่วงโซ่อาหารนะที่มีความยืดหยุ่นปลอดภัยและก็น่าเชื่อถือค่ะสำหรับภูมิภาคและก็ตลาดโลกนะคะที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ผลประโยชน์ร่วมกันค่ะปัจจุบันสหรัฐอเมริกานะคะก็เป็นหนึ่งในคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยนะคะและก็เป็นตลาดการส่งออกลำดับหนึ่งของไทยด้วยมีบริษัทอเมริกันนะหลายร้อยแห่งเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะมีมูลค่าการลงทุนสะสมหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะก่อให้เกิดการจ้างงานหลากหลายตำแหน่งค่ะแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรรวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยนึงด้วยนะคะสำหรับทิศทางในอนาคตนะคะประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การเป็นเศรษฐกิจรายได้สูงนะคะโดยรัฐบาลนะจะส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะได้แก่เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะปัญญาประดิษฐ์นะคะ AI หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติค่ะแล้วก็รวมไปถึงพลังงานสะอาดนะคะเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็ยานยนต์ค่ะแล้วก็พร้อมทั้งเชิญชวนให้นักลงทุนและก็ภาคธุรกิจสหรัฐอเมริกานะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมเพื่อที่จะร่วมกันสร้างคุณค่าใหม่นะคะแล้วก็โอกาสใหม่แล้วก็ความมั่งคั่งร่วมกัน ซึ่งไทยเองนะคะต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกาบนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ความร่วมกันอย่างสร้างสรรค์แล้วก็เป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังเพื่อให้การลงทุนนะคะแล้วก็การดำเนินธุรกิจสามารถเติบโตไปในระยะยาวอีกทั้งค่ะยังส่งเสริมผลักดันในเรื่องของกรอบความตกลงการค้านะคะต่อค่าตอบแทนระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมค่ะซึ่งได้กำหนดการเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันดีซีนะคะเป็นครั้งที่3ในปีนี้เพื่อที่จะผลักดันในเรื่องของการเจรจากับคุณผู้ฟังให้สามารถหาข้อสรุปได้โดยมีเป้าหมายสำคัญคือผลลัพธ์ที่สมดุลระหว่างทั้ง2ฝ่ายและก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันค่ะและนี่ก็เป็นการสร้างโอกาสนะคะที่จะสนับสนุนแล้วก็ต่อยอดเพื่อที่จะให้การลงทุนของต่างชาตินะคะมาดำเนินธุรกิจแล้วก็เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐกันด้วยค่ะมาดูในเรื่องของถัดมานะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันบ้างกับคุณผู้ฟังในเรื่องของภัยคุกคามต่างๆนะคะประเทศไทยของเรานะคะก็จะชู6ประเด็นค่ะยกระดับการป้องกันประเทศรับโลกแห่งความไม่แน่นอนจากภัยคุกคามหลายมิตินะคะแล้วก็ย้ำความมั่นคงเป็นภารกิจของทั้งประเทศค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษนะคะในงาน Thailand Security Dialogue 2026นะคะในหัวข้อการป้องกันประเทศและก็ความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนค่ะโดยเสนอกรอบการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยนะคะต่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงซึ่งใน6ประเด็นสำคัญนะคะเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยของเรานะคะในการป้องกันรับมือนะคะรวมไปถึงการปรับตัวส่งต่อไปยังการฟื้นตัวจากภัยคุกคามในอนาคตค่ะซึ่งมีในส่วนของประเด็นสำคัญนะคะ6ประเด็นได้แก่ค่ะประเด็นแรกนะคะมองในเรื่องของภัยคุกคามให้กว้างค่ะและมองให้เป็นก่อนที่จะกลายเป็นวิกฤตค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะภัยคุกคามก็ได้เปลี่ยนจากภัยทางทหารแบบดั้งเดิมนะคะสู่ภัยคุกคามแบบผสมผสานค่ะซึ่งมีทั้งใส่ทางไซเบอร์นะคะสงครามข้อมูลข่าวสารค่ะปัญญาประดิษฐ์นะคะรวมไปถึงโดรนแล้วก็ระบบไร้คนขับการโจมตีการสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็ความมั่นคงทางพลังงานอาหารแล้วก็โรคระบาดรวมไปถึงภัยพิบัติกันด้วยค่ะประเด็นที่สองนะคะยกระดับความพร้อมของกองทัพนะคะจากความพร้อมด้านยุทธปกรณ์นะคะสู่ความพร้อมของทั้งระบบนะคะโดยกองทัพเองนะคะต้องพร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามทั้งหลากหลายมิติกันเลยนะคะประเด็นที่สามค่ะการสร้างความได้เปรียบจาก5ปัจจัยนะคะได้แก่เรื่องของคนค่ะข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและก็ความเชื่อค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อของประชาชนนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความมั่นคงแห่งชาติค่ะแล้วก็ในส่วนของการสร้างความพร้อมในด้านวิกฤตนะคะในเรื่องของตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันการเตรียมพร้อมการตอบสนองแล้วก็การฟื้นฟูอันนี้จะต้องในเรื่องของเตรียมความพร้อมกันอย่างเข้มข้นค่ะในส่วนของประเด็นที่5นะคะ เปลี่ยนจากซื้ออาวุธสู่การสร้างขีดความสามารถของประเทศนะคะประเทศไทยของเราไม่จำเป็นที่จะต้องผลิตทุกอย่างเองค่ะแต่ต้องมีความสามารถในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะและจำเป็นต่อความมั่นคงและความอยู่รอดของประเทศกันด้วยโดยเฉพาะโดรนแล้วก็ระบบไร้คนขับนะคะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะประเด็นที่6นะคะรักษาความสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ค่ะโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ประเทศไทยของเรานะคะต้องสามารถพูดคุยกับทุกฝ่ายร่วมมือกับทุกฝ่ายแต่ในขณะเดียวกันค่ะจะต้องสามารถตัดสินใจบนผลประโยชน์ของประเทศไทยของเราได้ด้วยนะคะพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าความมั่นคงในทศวรรษที่21นี้นะไม่ใช่เพียงแต่การสร้างกำลังรบเท่านั้นแต่คือการสร้างความสามารถของประเทศไทยให้อยู่รอดปรับตัวแล้วก็ยืดหยุ่นได้ด้วยตนเองค่ะ ประเทศที่มีความมั่นคงนะคะไม่ใช่ประเทศที่ไม่มีภัยคุกคามนะแต่เป็นประเทศที่มีภัยคุกคามมาจนถึงแล้วก็ยังสามารถยืดหยุ่นตัดสินใจแล้วก็เดินไปต่อเดินหน้าไปต่อได้นี่คือโจทย์ของในเรื่องของการป้องกันประเทศในยุคของความไม่แน่นอนแล้วก็เป็นความมั่นคงที่ทุกภาคส่วนค่ะที่จะต้องร่วมกันสร้างเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะได้ออกมากล่าวกับปกถานะให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันในกรณีปมซื้อขายตั๋วเกินที่นั่งนะคะจากสายการบินสายการบิน1นะคะซึ่งทางตอนนี้ค่ะทางสคบก็ไม่นิ่งดูดายนะคะก็เตรียมเปิดเผยความคืบหน้าในกรณีนี้กันด้วยเดี๋ยวเรากลับมาฟังประเด็นนี้ในช่วงหน้ากันค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถ

กลับมาช่วงนี้คุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการรอยเรื่องอันดามันค่ะมาตามติดในประเด็นนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังในกรณีที่มีการขายตั๋วเกินที่นั่งนะคะของสายการบินในสายการบินหนึ่งนะคะทางสคบเองก็ลุยตรวจรักษาสิทธิ์ของผู้โดยสารนะคะก็สั่งในเรื่องของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะให้ติดตามแล้วก็เปิดเผยความคืบหน้าในกรณีนี้กันด้วยค่ะนางสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีขอพยากรคุณผู้ฟังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าสคบค่ะก็ได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่ผู้โดยสารร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ว่าได้จองตั๋วโดยสารสายการบินภายในประเทศล่วงหน้านะคะซึ่งพร้อมทั้งเลือกที่นั่งแล้วก็ชำระค่าบริการอาหารบนเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เมื่อเดินทางไปถึงวันที่ต้องเดินทางนะคะกลับไม่ได้ขึ้นเครื่องนะคะจนต้องไปซื้อบัตรโดยสารของอีกสายการบินหนึ่งด้วยตนเองนะคะจากการติดตามกรณีดังกล่าวก็เป็นการสานต่อตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็การดูแลสิทธิของพี่น้องประชาชนค่ะโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดูแลไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับในเรื่องของความเสียหายจากการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นะคะทางนางสาวสุภมาศนะจึงได้กำหนดให้การคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจการบริการที่มีการชำระเงินแล้วล่วงหน้านะคะเป็นในเรื่องของภารกิจเชิงรุกของสคบเลยนะคะพร้อมสั่งการให้ตรวจสอบทั้งเงื่อนไขสัญญาการโฆษณาแล้วก็การให้บริการควบคู่กันไปนะพร้อมที่จะเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้เกิดปัญหานี้นะคะเกิดขึ้นซ้ำกับผู้บริโภครายอื่นอีกนะคะสำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบกรมคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหนึ่งนะคะก็ได้ประสานสายการบินที่ถูกร้องเรียนโดยสายการบินชี้แจงว่าเที่ยวบินดังกล่าวค่ะมีจำนวนการจอง191รายนะขณะที่มีที่นั่ง189รายที่นั่งเท่านั้นเองนะผู้ร้องเรียนนะก็มาแสดงตนเช็คอินภายในกรอบเวลาที่กำหนดแล้วก็เป็นรายสุดท้ายจึงถูกปฏิเสธในการรับขนในเรื่องของโดยสารการบินนะระบุว่าให้ผู้บริษัทเนี่ยที่สมัครใจสละที่นั่งแล้วก็แต่ก็ไม่มีผู้โดยสารผู้ใดนะที่มีความประสงค์และได้เสนอในเรื่องของเงินชดเชย 1,500 บาทเปลี่ยนเที่ยวบินให้ใหม่แล้วก็พร้อมมอบคูปองอาหารแต่ผู้ร้องเรียนไม่รับข้อเสนอและเลือกซื้อบัตรโดยสารของสายการบินอื่นตั๋วเครื่องบิน1ใบคือสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการนะคะแต่เมื่อผู้บริโภคชำระเงินแล้วเลือกที่จะนั่งแล้วก็เลือกที่จะจ่ายบริการเพิ่มเติมแล้วสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังคือการได้รับการบริการที่ตกลงกันไว้ไม่ใช่ต้องมารับภาระเพิ่มเติมในวันเดินทางค่ะทั้งนี้ค่ะนางสาวสุภมาศนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้สั่งการให้สคบค่ะขยายผลกรณีดังกล่าวค่ะไปสู่การตรวจสอบเชิงระบบทั้งเงื่อนไขสัญญาการซื้อตั๋วของตัวโดยสารนะคะการคิดค่าบริการเสริมเช่นการเลือกที่นั่งแล้วก็การสั่งอาหารล่วงหน้าที่ผู้บริโภคชำระเงินแล้วแต่ไม่ได้รับบริการรวมถึงข้อความที่โฆษณาที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าที่นั่งได้รับการยืนยันแล้วพร้อมทั้งศึกษาแนวทางกำหนดให้สายการบินทุกสายการบินค่ะเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อที่จะวางมาตรฐานเงื่อนไขที่เป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายค่ะขณะที่เลขาที่การสคบนะคะก็ได้กล่าวว่าค่ะกรณีถูกปฏิเสธในเรื่องของการขานรับจากการขายเกินจำนวนที่นั่งนะคะผู้โดยสารมีสิทธิ์ได้รับการดูแลตามข้อบังคับฉบับที่101ทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มการติดต่อสื่อสารที่พักพร้อมรถรับส่งกรณีต้องค้างคืนนะคะสิทธิในการเลือกแนวทางการเดินทางชดเชยและก็เงินชดเชย 1,500 บาทสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศโดยได้สั่งการให้กองคุ้มครองผู้บริโภคนะคะทำงานร่วมกับกปท.นะเพื่อที่จะพิจารณาให้ควบคู่ไปทั้งสิทธิ์และก็
ของผู้โดยสารตามข้อบังคับแล้วก็ให้มีความเป็นธรรมกับเงื่อนไขตามสัญญาให้ได้มากที่สุดค่ะและนี่ก็เป็นประเด็นที่มีข้อถกเถียงกันอยู่ในเรื่องของและเป็นเรื่องที่ร้องเรียนที่ดังอยู่ในโซเชียลนะขณะนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีในส่วนของทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะเข้าในส่วนของกิจกรรมแล้วก็จุดจำหน่ายเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะครั้งที่2ภายใต้โครงการในภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการค้าพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะคะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานะคะก็ได้จัดงานนี้ขึ้นนะคะเพื่อที่จะยกสินค้าของดีของเด็ดของเมืองพังงานะคะแล้วก็ของสดใหม่จากผู้ประกอบการนะคะมาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เลือกชมเลือกชิมแล้วก็เลือกแชร์กันนะห้ามพลาดในเรื่องของสินค้าคุณภาพอาหารจานเด็ดจากของฝากชุมชนแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการขายสุดพิเศษทั้ง3วันค่ะซึ่งกิจกรรมนะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานค่ะแล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่19สิงหาคมนี้นะคะซึ่งกิจกรรมที่จะเป็นไฮไลท์นะคะก็เชิญชวนในเรื่องของกิจกรรมถ่ายภาพเช็คอินแล้วก็รับคูปองส่วนลดมูลค่า25บาทในช่วงเวลาเที่ยงตรงแล้วก็เวลา 16:30 นของทุกวันนะคะซึ่งจะมีกันทั้ง3วันแหละเมื่อวานก็น้องฝนก็ได้ไปดูแล้วก็มีร้านค้ามากมายนะคะมาออกจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นร้านค้าที่อยู่ในชุมชนของเรานี่เองค่ะกิจกรรมยังมีต่อเนื่องนะคะในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้ณห้างบิ๊กซีมาร์เก็ตสาขาพังงาค่ะสำหรับผู้ใดนะที่สนใจก็สามารถไปร่วมในกิจกรรมนี้กันได้ค่ะมาดูในส่วนของสินค้าราคาดีของดีราคาถูกกันบ้างค่ะมาดูในส่วนของไข่ไก่ถูกนะของดีที่อำเภอเมืองพังงาค่ะก็ขอเชิญชวนเลือกซื้อไข่ไก่ราคาถูกในกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่จังหวัดพังงานะคะของปี2569ค่ะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาเองนะคะก็เชิญชวนเลือกซื้อไข่ไก่ราคาถูกในกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่นะคะซึ่งกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่เมื่อวานเช่นเดียวกันค่ะวันที่17ถึง19นะคะสิงหาคมแล้วก็วันที่24ถึง27สิงหาคมค่ะจุดแรกนะคะก็จะขายกันที่ร้านไข่ไก่แปะเซ้งนะคะตลาดสดกลาภูงานะคะอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะก็ขายจะตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึงเที่ยงวันนะหรือว่าจะขายจนสินค้าจะหมดนะคะและจุดที่2ค่ะก็จะขายที่ร้านอันนาไข่ไก่สดเมืองพังงาค่ะอยู่ตรงกันข้ามร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์นะอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะจะเริ่มขายตั้งแต่7:00 น.จนถึง14:00 น.หรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะพบกันกับการจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั้งไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะราคาแผงละ125บาทนะคะจากปกติราคา145บาทอันนี้ต่อแผงนะสำหรับเบอร์ไก่ไข่ไก่เบอร์2ค่ะคุณผู้ฟังราคา120บาทเท่านั้นนะคะจากปกติ140บาทไข่ไก่สดจากฟาร์มราคาประหยัดแล้วก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนในเรื่องของการลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนกันด้วยอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังมี2ช่วงเวลาด้วยกันค่ะก็คือ 17-19 สิงหาคมนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือ 24-27 สิงหาคมก็อย่าลืมไปซื้อไข่ไก่ราคาถูกกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเจอกับน้องน้ำฝนในช่วงท้ายค่ะ

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามแนวเรื่องของช่วงท้ายของรายการนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศของวันนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยฝนที่ตกมากนะคะที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนะคะบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกแล้วก็ฝนที่อาจจะตกหนักมากนะและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมไปถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกันด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็มีและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมไปถึงในเรื่องของการหลีกเลี่ยงในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะมาดูในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นลงไปนะคะก็จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ขอขอบคุณทุกผู้ฟังทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ FM 100 MHz หรือว่าทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทระนองสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังติดตามกันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะจนถึงตอนนี้น้องน้ำฝนก็และขอไปค่ะคุณผู้ฟังน้องน้ำฝนและทีมงานสทพงานนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเจอกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่กลับไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะจอร์แดน2ประตูต่อ0เก็บ6คะแนนเต็มในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้ง2ฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียพร้อมชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒน

0: ธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมไททาวน์นครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียทั้งนี้ไทยทาวถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยและเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในทุกมิตินายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ที่สถาบันโลวีชูบทบาทไทยออสเตรเลียร่วมรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาค
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังสถาบันโลวีสถาบันวิจัยอิสระชั้นนำด้านนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียโดยมีดร.ไมเคิลฟูริโลฟผู้อำนวยการสถาบันให้การต้อนรับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการยกระดับหุ้นส่วนไทยออสเตรเลียสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาคและกลุ่มประเทศขนาดเล็กโดยนำเสนอว่าโลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีซึ่งกระทบต่อการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางได้แก่เสริมความร่วมมืออาเซียนให้เกิดผลจริงรักษาความเป็นอิสระและทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยการกระจายความเสี่ยงพร้อมผลักดันความร่วมมือแบบการรวมกลุ่มประเทศขนาดเล็กเพื่อรับมืออาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมออนไลน์และความมั่นคงไซเบอร์รวมถึงเชื่อมโยงศักยภาพด้านแร่สำคัญพลังงานสะอาดอาหารเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมพร้อมขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนไทยในกระบวนการดังกล่าวทั้งนี้ย้ำว่าไทยและออสเตรเลียสามารถร่วมสร้างภูมิภาคที่เปิดกว้างตั้งอยู่บนกฎกติกาและมีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์ระดับประชาชนและส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 ขณะที่ทีมเศรษฐกิจมุ่งมั่นขับเคลื่อน3ประเด็นครอบคลุมการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่าครองชีพและส่งเสริมการลงทุนสร้างอนาคตประเทศนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่พอใจเท่าที่ควรเพราะมีเรื่องที่ต้องผลักดันเพิ่มเติมคือเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจไทยที่ต้องเร่งให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นประกอบกับช่วยจ้างงานคนไทยให้อยู่ในซัพพลายเชนให้ได้ส่วนตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ประมาณร้อยละ 1.7 ซึ่งตัวเลขนี้เป็นการยืนยันว่ารัฐบาลมาถูกทางในการตัดสินใจออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประคองเศรษฐกิจโดยในส่วนแรกได้ใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายนและมีส่วนสำคัญในการช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจทรุดตัวลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะสามารถช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มการใช้จ่ายให้กับประชาชนนอกจากนี้ GDP ในไตรมาสที่ผ่านมายังสะท้อนการเผชิญวิกฤต3ระลอกของประเทศไทยอย่างชัดเจนได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้ออย่างไรก็ตามในไตรมาสที่2ของปีนี้เศรษฐกิจไทยยังมีสัญญาณที่ดีจากการลงทุนที่เติบโตแบบตัวเลข2หลักหรือร้อยละ13ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องและสูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและ AIสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าต้องมุ่งเน้นใน3ประเด็นหลัก ได้แก่การประคองเศรษฐกิจผ่านมาตรการเยียวยาเพื่อรักษาปัญหากำลังซื้อและปากท้องของประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะด้านพลังงานและเร่งลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของประเทศโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อให้การลงทุนจากต่างชาติกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานไทยได้อย่างแท้จริงซึ่งถือเป็นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจให้ประโยชน์ตกอยู่กับ SME ไทยและคนไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยมีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมถึงขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบริคำไซพ.ศ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนสำนักงบประมาณเสนอคำขอแปรยติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของหน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการพริษณาสันแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับการปรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองหลังพบร่องรอยการระเบิดหินเพื่อเคลียร์พื้นที่โดยให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเสียงดังคล้ายแรงระเบิดใน4อำเภอของจังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความกังวลแก่ประชาชนในพื้นที่ว่าวันนี้ได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ฝ่ายปกครองส.ส.ในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม WHA ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่และพบร่องรอยการใช้ระเบิดเพื่อระเบิดหินและเคลียร์พื้นที่ทั้งที่ระเบียบกำหนดให้การปรับพื้นที่ต้องใช้รถหัวเจาะเท่านั้นไม่ได้กำหนดให้ใช้ระเบิดจึงสั่งการให้กนอระงับการปรับพื้นที่ทั้งหมดพร้อมห้ามบุคคลเข้าออกพื้นที่เพื่อรักษาสภาพจุดเกิดเหตุป้องกันการทำลายหรือเคลื่อนย้ายหลักฐานและเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วนอกจากนี้ยังให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมจัดทำหนังสือชี้แจงภายใน3วันครอบคลุมมาตรการดำเนินงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตาม EIA และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดพร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์อภัยโทษในขณะนั้น
3: พลตำรวจโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีข้อกังขาของสังคมเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งได้รับการอภัยโทษและปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาว่ารับทราบกระแสข่าวความกังวลของประชาชนในเรื่องระยะเวลาการรับโทษแล้วซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการในสองส่วนสำคัญส่วนแรกได้สั่งการให้กรมราชทัณฑ์เร่งทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียดโดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาจัดชั้นนักโทษและขั้นตอนการยื่นเสนอขอพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งนับตั้งแต่ถูกจับกุมเมื่อปี2559และเริ่มได้รับการอภัยโทษครั้งแรกในปี2563เพื่อให้เกิดความชัดเจนตามเอกสารทางราชการก่อนเสนอมายังกระทรวง ส่วนที่2ได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และระเบียบการขอพระราชทานอภัยโทษใหม่ทั้งหมดเนื่องจากพบว่าระเบียบเดิมในอดีตมีข้อบกพร่องและบางประเด็นไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการพิจารณารับโทษของนายเล่าตาหรือว่าสิ้นสุดลงแล้วตามกฎหมายไม่สามารถนำกลับมารับโทษหรือตั้งคดีใหม่ได้เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามระเบียบเดิมที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นส่วนเรื่องนี้อาจถูกนำไปเป็นข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบในรูปแบบของคณะกรรมการด้วยความสุจริตไม่ได้ใช้ดุลพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่พร้อมจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดทางข้อกฎหมายในแต่ละช่วงปีเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงกลาโหมชู6ยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติ
4: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกลามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางสำหรับประโยชน์สำคัญของเวทีดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการกองทัพตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็นท้าทายพร้อมจัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหาได้อย่างตรงจุดช่วยให้กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับมุมมองที่หลากหลายนำไปใช้ประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านฝ่ายความมั่นคงยะลาสั่งคุมเข้มหลังพบเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอในพื้นที
5: ่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแออายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่ 8/3 หมู่ที่ 4 บ้านปุรุสนีแยตำบลบ้านแหลอำเภอทันโตจังหวัดยะลาซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุรุสนิยาหมู่ที่4บ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหากพบเห็นเบาะแสบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาที่อาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งในบางจุด
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงนี้ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักที่จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้ปัจจัยหลักเกิดจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการณ์ว่าปริมาณฝนที่ตกหนักทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง3วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
8: ฝนจะเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเนื่องจากว่าฝนตกค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนนึงคือจังหวัดตราดนะฮะก็อยู่ในระดับที่เป็นประมาณ200กว่ามิลนะครับอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ริมโขงนะฮะระมัดระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่านะครับก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
7: สำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระยะนี้
9: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินหากประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
4: ด้านนางจอมขวัญศักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกล่าวว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้
10: สำหรับจังหวัดภาคใต้สำนักงานชลประทานที่17เดินหน้า37โครงการรับมือฤดูฝนภาคใต้เร่งซ่อมแซมระบบชลประทานลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจ
11: นายสุภัสศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
10: โครงการชลประทานตรังเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนัก
12: นายพิมานจันทะมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องหวังเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำควบคู่ไปกับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรลดผลกระทบปัญหาขาดแคลนน้ำมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ได้เพิ่มความถี่ในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ที่มีประวัติเกิดน้ำท่วมซ้ำซากโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนระดับน้ำและแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
10: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
13: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทั้งนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทางร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนจะต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องกำกับดูแลเข้มข้นขึ้นส่วนผู้มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
14: มันต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมีเครื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนแล้วระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมด
13: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเนื่องจากใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลพร้อมระบุว่าไทยเคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายมาแล้วหลายครั้งแต่ยังลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมยังล้าสมัยปุริมปราศภาภาครายงาน
10: จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนระดมกวาดล้างอาวุธปืนกระสุนวัตถุระเบิด
7: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนพร้อมเปิดเผยว่าป ฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามห้วงเวลาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคม2569โดยเน้นตรวจสอบและปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมถึงการลักลอบจำหน่ายอาวุธผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุรุนแรงตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยบูรณาการกำลังจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม300นายเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
10: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัดพร้อมสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดมุ่งเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างสร้างโอกาสให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับมามีอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสได้นำผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจากทั้ง13อำเภอจำนวน100คนเข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคม2569ณสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองอำเภอเมืองนราธิวาสแบ่งเป็นสายเกษตรกรรม50คนเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่และการบริหารจัดการฟาร์มและสายประมง50คนฝึกทักษะการเลี้ยงปลาในกระชังบกเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนคนดีมีคุณภาพสู่สังคมช่วยให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวลดโอกาสกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: ปิดท้ายที่การประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารชูนวัตกรรมบริหารจัดการแบบครบวงจรพร้อมดัน BMA Food Bank สู่ผู้นำความยั่งยืนในภูมิภาค
15: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารของเมืองณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมมือกับเมืองในภูมิภาคอาเซียนในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารยั่งยืนว่ากรุงเทพมหานครได้ต่อยอดความร่วมมือจากข้อตกลงนโยบายอาหารเมืองมิลานหรือ MUFPP เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในการผลักดันแผนนโยบายอาหารของเมืองและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเมืองต่างๆในอาเซียนจึงได้วางแนวทางการบริหารจัดการอาหารอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำโดยในส่วนของต้นน้ำได้ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐานแบงคอกจีส่วนกลางน้ำเน้นการตรวจสุขอนามัยความสะอาดความปลอดภัยของร้านอาหารตลาดสดตลอดจนการปรับปรุงระบบครัวกลางในโรงเรียนสังกัดและในส่วนของปลายน้ำได้เร่งแก้ปัญหาอาหารส่วนเกินและเศษอาหารผ่านโครงการ BMA Food Bank เพื่อส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้และปลอดภัยไปยังกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางซึ่งปัจจุบันสามารถส่งต่ออาหารไปแล้วกว่า5ล้านมื้อขณะที่เศษอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้วจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อส่งไปยังโรงหมักเศษอาหารอ่อนนุชเพื่อเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักภายใน24ชั่วโมงลดการนำขยะไปฝังกลบซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดแก๊สมีเทนชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
16: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการบรรลุข้อตกลงนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาดังกล่าว ประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างเบ็ดเสร็จด้วยการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทั้งหมดของอิหร่านความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐและอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยังคงแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านและประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ
17: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่เกาหลีใต้และสหรัฐดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลด์ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อโจมตีเกาหลีเหนือหรือทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าเป้าหมายของการซ้อมรบดังกล่าวคือการป้องกันประชาชนจากภัยคุกคามต่างๆเท่านั้นและเรียกร้องให้เกาหลีใต้เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศด้วยการพึ่งพาตนเองที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและแสดงความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวงกาในเมืองซัมบวงกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้และตัวผู้ก่อเหตุเองซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและใช้อาวุธปืนร้ายแรงในการก่อเหตุด้านนายเออร์นานอันดันอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบงกายืนยันว่าสถานการณ์ในขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมพร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน
17: นายรอดนีย์สกอตต์ผู้บัญชาการสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐสั่งระงับโครงการก่อสร้างระบบรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนรัฐเท็กซัสเป็นการชั่วคราวโดยจนกว่าตัวเขาจะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเองหลังโครงการดังกล่าวเผชิญเสียงคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนเจ้าหน้าที่และนักการเมืองท้องถิ่นทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นการก่อสร้างที่กีดขวางยานพาหนะสร้างถนนสำหรับการลาดตระเวนรวมทั้งติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและเทคโนโลยีตรวจจับความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติสำคัญที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศทั้งทะเลทรายแม่น้ำและภูเขารวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
18: การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริก้าครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่เพิ่งเอาชนะอินโดนีเซีย B มา2-0ในเกมนี้ลงสนามพบกับจอร์แดนที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะจอร์แดนไป2-0จากประตูของกวินธิดากิขุนทศและธิติรัตน์สำโรงมี6คะแนนเต็มจาก2นัดธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่ทำงานอย่างหนักพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและตั้งใจทำให้เกมออกมาได้ดีจนมีคะแนนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม Bแม้ว่าเกมนี้จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่ครบตามกฎทัวร์นาเมนต์เพราะต้องเตรียมทีมไปชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแต่มีการประเมินแล้วว่าสภาพร่างกายทุกคนมีความพร้อมอยู่ที่ประมาณ80%และเชื่อว่าทุกคนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจากเกมที่ลงเล่นสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริก้าครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3พบกับสิงคโปร์ที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่19สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกา การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์สุภนิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลกเอาชนะครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันแทนเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป2ต่อ1เกม20-22 21-11 และ21-9 ส่งผลให้สุภนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างเมียบลิดเฟรดมืออันดับ16ของโลกจากเดนมาร์กหรือเคอิชาฟาติมาอัสซารามืออันดับ85ของโลกจากอาเซอร์ไบจานด้านประเภทชายคู่รอบแรกพีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลเทระรัศกุลคู่มืออันดับ38ของโลกเอาชนะโจนาธานเรสกับไซมอนแครกคู่มืออันดับ76ของโลกจากเยอรมนีไป2ต่อ1เกม21-12 15-21 และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทหญิงคู่แพทไทยรัฐมิจาดกับกัจจังนภากรตุงขาสถานคู่มืออันดับ34ของโลกตบชนะคริสเตนเดวิดกับเมียเตลอสคู่มืออันดับ68ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ไป2ต่อ0เกม21-19 และ21-13ส่งผลให้หาไทยทิพย์กับนัปภากรผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรินอิวานากิกับเคอินากานิชิคู่มืออันดับ7ของโลกจากญี่ปุ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี
19: ้แล้วคราวที่แล้วเราได้มา12เหรียญทองนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินและทองแดงครั้งนี้เราก็ไม่ได้ตั้งเป้าน้อยกว่าเดิมนะครับน่าจะอยู่ประมาณไม่ให้กดดันสมาคมกีฬาเกินไปเนี่ย14-15เหรียญทองนี่น่าจะเป็นอะไรที่เราพอเห็นได้พอคาดหวังได้นะครับแล้วก็กีฬาใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นกีฬามหาชนเนี่ยเข้าขึ้นยืนยันแล้วก็จะพยายามเข้าไปให้ดีที่สุดและลึกที่สุดเท่าที่จะเข้าไปได้
18: ส่วนปัญหาเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬานายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์ระบุว่าเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาล่าช้ามานานกว่า3เดือนรวมถึงเงินเดือนผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งสมาคมกีฬาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมมากที่สุดก่อนการแข่งขันซึ่งหวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วขณะที่นักกีฬามีความพร้อมทางร่างกายเต็มที่สำหรับนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ยังมีเวลาให้ได้ฟื้นตัวและสามารถแก้ไขรายชื่อนักกีฬาได้จนถึงวันที่8กันยายนเป็นวันสุดท้ายทั้งนี้คณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเดินทางไปยังนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนการแข่งขัน2วันซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569และมีบางชนิดกีฬาที่จะเดินทางก่อนกำหนดเพื่อไปซ้อมให้คุ้นชินกับสนามโดยกีฬาแรกที่จะเริ่มทำการแข่งขันคือฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในวันที่14กันยายนเวลา 19:30 นพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนฟุตบอลชายจะพบกับคีร์กีสถานเริ่มแข่งขันในวันที่16กันยายนเวลา 16:00 นนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยการเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมว่าในส่วนของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเตรียมนักกีฬา15ชนิดส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาและอีกส่วนเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีโดยขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อมโดยเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมซึ่งหลังจบการแข่งขันได้พักเพียง1เดือนเท่านั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และจากนั้นฝึกซ้อมยาวมาจนถึงตอนนี้สำหรับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยถือเป็นความหวังสูงสุดของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่17เหรียญทองนำทัพโดยนักกีฬาระดับโลกได้แก่พงศกรแปยอและอธิวัฒน์แพง งเหนือนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งซึ่งทั้งคู่เพิ่งทำลายสถิติโลกและคว้าแชมป์จากการแข่งขันกรีฑาคนพิการนานาชาติที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มั่นใจว่าจะทำได้อย่างน้อย6เหรียญทองรวมทั้งยังมีโอกาสจากวีลแชร์ฟันดาบนำโดยสายสุนีจนะที่มีลุ้นได้มากกว่า 3-4 เหรียญทองโดยจากการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าจะทำตามเป้าหมายได้สำเร็จทั้งนี้ทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18-24ตุลาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานวิ่งเอ็งกอรัน2026เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาผ่านศิลปะเอ็งกอซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่อยู่คู่เมืองอุดรธานีมาอย่างยาวนานโดยจะจัดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569โดยเปิดรับสมัครนักวิ่ง4ระยะทางได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรและ Family Walk 2กิโลเมตรซึ่งมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีวิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญและสถานที่มงคลรอบเมืองอุดรธานีผู้ที่สนใจสามารถสมัครวิ่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.engoran.com ภานิชคาดนาครายงาน
20: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
21: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแสร้งแสดงสีหน้าหรือแสร้งแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
17: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรง ขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับเทปทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกลิปบลัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตราในช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง24สิงหาคม2569กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ขยายเวลารับสมัครและเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ออกไปจนถึงวันที่22สิงหาคม2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง22สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306843ต่อ4231ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องย่าลิเผาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงกระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยที่มีความโดดเด่นและคุ้นตาในปัจจุบันหลายคนคงนึกถึงกระเป๋าถือย่าลิเผาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงถือออกงานเสด็จเยือนนานาอารยประเทศเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้เป็นที่โจดจันในบรรดาราชวงศ์ทั่วโลกทั้งยังสะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานทุนและฝึกอบรมแก่ราษฎรผ่านโครงการศิลปาชีพทรงเปลี่ยนวัชพืชธรรมดาให้กลายเป็นสินค้าหัตถศิลป์ชั้นสูงระดับโลกย่าลิเผาหรือย่าลิเผาเป็นพืชตระกูลเฟิร์นที่เลื้อยพาดพันไม้ใหญ่มีความยาวราว 1-2 เมตรบางชนิดยาวถึง5เมตรพบได้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสครั้งหนึ่งย่าลิเผาถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชปกคลุมสวนยางพาราใช้เพียงเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินกระทั่งวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพด้านการจักสานย่าลิเผาเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยได้มีพระราชเสวนีความว่าย่าลิเผานี้เป็นศิลปะเก่าแก่ของบรรพบุรุษเราแล้วก็วัตถุดิบก็เกิดขึ้นเองภายในประเทศคือทางภาคใต้ที่ฝนตกมากลักษณะพิเศษของย่าลิเผาถ้าแม้นว่าทิ้งให้แก่กับต้นแล้วใยของเขาจะเหนียวอยู่ได้เป็นร้อยปีโดยที่ไม่มีตัวแมลงมากัดกินเลยฉะนั้นพูดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเมืองไทยท่านผู้ฟังคะในยุคปัจจุบันงานจักสานย่าลิเผาได้ถูกพัฒนาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยเช่นกระเป๋าถือย่าลิเผาแบบแฟชั่นกล่องเครื่องประดับตกแต่งด้วยถุงเงินของขวัญของฝากแบบหรูหราหรือของตกแต่งบ้านสะท้อนอัตลักษณ์ไทยโดยยังคงความงามประณีตและคงทนอยู่เช่นเดิม
23: ดังนั้นหญ้าลิเผาจึงไม่ใช่เพียงวัสดุจากธรรมชาติแต่เป็นมรดกศิลป์แห่งแผ่นดินที่เกิดจากสายพระเนตรและพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงมรดกที่บอกเล่าความงดงามของภูมิปัญญาไทยและควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสารและภาคภูมิใจตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องหญ้าลิเผาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดนำเสนอโดยพิริยาพรวงอุบลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
2: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ปอ.พ.
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
5: ป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปภ.พบประชาชน

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้รายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz จังหวัดภูเก็ตซึ่งออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ระนองตรังและจังหวัดใกล้เคียงครับพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอซึ่งสามารถรับฟังรับชมได้ทั่วประเทศในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตโดยในวันนี้ก็ได้มอบหมายให้ส่วนป้องกันและปฏิบัติการจัดทำรายการวิทยุนี้ขึ้นมาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งรายการของเราก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตโดยในวันนี้นะครับมีผมครับจตุพงษ์แก้วใสแล้วก็น้องติ๊กคุณวริธยาบุญรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับติ๊กครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับเราก็มาเจอกับท่านผู้ฟังครับในทุกวันอังคารนะครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย

0: 2นะครับเวลาบ่ายๆสบายๆนะครับหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วก็มาเจอกันด้วยความบันเทิงนะครับด้วยสาระน่ารู้ต่างๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เป็นดังเหมือนกับทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่จะนำเรียนท่านผู้ฟังหลายเรื่องราวทีเดียวนะครับรวมทั้งท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็สามารถที่จะขอเพลงเข้ามาในช่วงที่รายการกำลังออกอากาศอยู่ก็ได้นะครับโทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์081-388-7617นะครับกรณีที่เป็นการขอความช่วยเหลือในเรื่องของภัยนี้โทรหมายเลขอะไรครับ
1: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะฮอตไลน์สายด่วน1784โทรฟรี24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับท่านฟังก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของภัยต่างๆได้นะครับที่หมายเลขฮอตไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับหรือจะถ้าไม่สะดวกในเรื่องของการโทรต่างๆก็สามารถที่จะติดต่อนะครับหน่วยงานที่ใกล้บ้านท่านที่สุดก็ได้นะครับหรือจะติดต่อไปทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นะครับหรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดนั้นก็ได้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณของศาลากลางจังหวัดเป็นส่วนใหญ่นะครับ
1: คร
0: ับสำหรับวันนี้น้องติ๊กมีเรื่องที่จะนำเรียนท่านผู้ฟังเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ค่ะก็เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะที่เราจะเอาเรื่องราวสาระดีๆมานำเรียนท่านผู้ฟังนะคะเริ่มจากพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้านะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ต่อด้วยปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะคะของ5จังหวัดฝั่งอันดามันสถิติอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็ข้อมูลสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
0: ครับแล้วก็วันนี้จะมีรายงานเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับด้วยครับน้องติ๊กครับเพราะว่านับ8เดือนนะนี่เดือนสิงหาคมก็เป็นเดือนที่8เนา
1: ะ
0: ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนสิงหาคมของปีนี้น่ะเชื่อไหมว่าเรามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยทั้งหมด11ครั้งแล้วนะครับนับเฉพาะขนาดใหญ่ตั้งแต่7ขึ้นไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวในช่วงรายการเนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดที่จะเรียนท่านผู้ฟังด้วยนะครับว่าทั้ง11ครั้งเนี่ยที่เกิดขึ้นในรอบระยะ8เดือนเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับส่งผลกระทบต่อประเทศไทยบ้างหรือไม่อย่างไรนะครับรวมทั้งพูดถึงว่าสึนามิมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของเราหรือไม่เรามีวิธีการป้องกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้ในช่วง2หรือช่วง3ของรายการเราก็จะมีรายละเอียดเรียนท่านผู้ฟังด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ท่านผู้ฟังก็อยู่กับเราก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปิดไปเคลื่อนอื่นนะครับครับ
1: ฟังเพลงกันก่อน
0: ใช่ครับช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการสัก2เพลงครับ
2: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันส

0: ครับท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับรายการปพ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้นะครับอากาศข้างนอกห้องส่งนะสบายๆนะครับวันนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตครับฝนก็ไม่มีนะครับวันนี้ครับติ๊กมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องพยากรณ์อากาศด้วยใช่ไหมครับวันนี
1: ้ค่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วที่เรามานำเรียนท่านผู้ฟังนะคะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานี่เราเอามา7วันล่วงหน้าเลยนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นี้ทั้งสัปดาห์เลยค่ะ
0: ครับ
1: ก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงนะคะส่วนในช่วงวันที่17 18 2วันนี้นะคะก็คือเมื่อวานวันนี้แล้วก็วันที่23สิงหาคมนะคะตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะค่ะในช่วงวันที่19 20 21 22สิงหาคมนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง35องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็สำหรับชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคมนี้นะคะ
0: ครับก็แสดงว่าปลายสัปดาห์นี้ก็ยังมีคลื่นลมอยู่นะครับ
1: ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้คือ7วันล่วงหน้าเลยนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยา
0: ครับก็
1: เห็นว่ามีฝนฟ้าคะนองด้วยนะ
0: ใช่ครับครับก็เรียนฝากท่านผู้ฟังนะครับได้ติดตามนะครับสถานการณ์อากาศนะครับจากหน่วยงานของทางราชการนะครับตลอดทั้งช่วงของสัปดาห์นี้นะครับ
1: ช่วงนี้เราจะได้ข่าวนี้เยอะนะคะพี่เจที่ว่านักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำนะ
0: ค
1: ะความว่าขึ้นแรงขึ้นสูงเนี่ยอันตรายมากนะคะจมน้ำบ่อยนะคะช่วงนี้นะคะ
0: ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยทางชายฝั่งทะเลอันดามันของเราก็ยังไม่หมดในช่วงของหน้าลมมรสุมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีลมมรสุมในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: จริงๆนักท่องเที่ยวก็ฝ่าธงแดงไปนะคะ
0: คร
1: เราเองเรามีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดประจำแถวหน้าชายหาดอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่เจของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยพอเขาฝ่าฝืนไปนี่อันตรายนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ขึ้นลมแรงนะคะ
0: ครับก็เรียนฝากนะครับท่องเที่ยวที่เข้ามาต้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ให้เชื่อฟังไลฟ์การ์ดด้วยนะครับไลฟ์การ์ดก็คือยามชายฝั่งนั่นเองครับตอนนี้เราก็มียามชายฝั่งทั้ง19หาดของจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับเรามีเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอนะครับก็จะเป็นผู้ที่ดูแลนักท่องเที่ยวนะครับว่าให้เล่นน้ำด้วยความสนุกสนานด้วยความระวังด้วยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่เขาห้ามนะครับมีปักธงแดงม
1: า
0: ติด
1: ไลฟ์การ์ดครับเขาคิดว่าเขาว่ายน้ำเก่งนะ
0: ไม่ได้ครับ
1: ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติก็จะว่ายน้ำกันเล่นน้ำอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าบูแบบเวลาขึ้นเยอะๆเนี่ยนะขึ้นลมแรงขึ้นสูงเนี่ยอันตรายนะ
0: อันตรายนะครับ
1: ก็ตอนนี้มีข่าวบ่อยด้วยนะคะช่วงนี้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อกี้เราก็ฟังพยากรณ์อากาศเจ็ดวันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะคะเราก็มาฟังต่อด้วยเรื่องของปริมาณน้ำเลยดีกว่านะคะจากอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันข้อมูลนี้เราได้รับจากกรมชลประทานนะคะ
0: ค
1: เป็นของวันนี้เลยนะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่นะคะห่างเก็บน้ำห้วยลึกนะคะวันนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 98.57% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองหยานะคะ 98.91% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองแห้งนะคะ 52.31% ค่ะอ่างเก็บน้ำบางกำปลัดนะคะ 73.37% แล้วก็อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวนะคะ 57.08% ค่ะ
0: ก็ถือว่ายังเกินครึ่งอ่างอยู่นะครับอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กส่วนใหญ่ของจังหวัดกระบี่นะครับ
1: ค่ะ ต่อไปจังหวัดตรังนะคะอ่างเก็บน้ำผู้เตยค่ะ 83.42% อ่างเก็บน้ำคลองสายขาวนะคะ 54.58% แล้วก็อ่างเก็บน้ำท่างิ้วนะคะ 54.40% ค่ะ
0: ครับ
1: ต่อไปจังหวัดระนองค่ะคลองหาดซ่อมแป้นนะคะ 96.35% ค่ะ
0: ยังเยอะอยู่นะครับคลองหาดซ่อมแป้นของจังหวัดระนองซึ่งมีอยู่อ่างเดียวนะครับ
1: ค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำนะคะ 43.77% อ่างเก็บน้ำบางวาดนะคะ 58.92% อ่างเก็บน้ำคลองกระทะนะคะ 62.85% ค่ะ
0: ของภูเก็ตทั้ง3อ่างก็ถือว่าครึ่งๆนะครับครึ่งๆอ่างนะครับ
1: ค่ะเป็นปริมาณน้ำของ5จังหวัดฝั่งอันดามันยกเว้นจังหวัดพังงานะคะที่เราไม่มีอ่างเก็บน้ำนะคะ
0: แต่อย่างไรก็ตามพังงาเองก็จะมีเขาเรียกอะไรมีแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นขุมเมืองของอะไรประมาณนี้ยังมีอยู่นะครับ
1: ใ
0: ช่ครับทั้งหมดนั้นก็จะเป็นรายงานนะครับเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับของจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับที่จะโทรเข้ามาขอเพลงในรายการก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับแต่ถ้าจะขอความช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันนี้โทรที่หมายเลข1784นะครับเป็นหมายเลขฮอตไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับอีกอย่างนึงครับที่อยากจะเรียนไว้นะครับก่อนที่จะหมดเบรกนี้ไปนะครับก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันนั่นเองครับทุกทีครับแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีชื่อว่าไทย Disaster Alert นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับไทยก็ THAI ไทยนะครับ Disaster ก็ DISASTER นะครับ AlertALERT นะครับซึ่งเป็นระบบที่รองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับทั้งระบบปฏิบัติการทุกระบบรับได้หมดเลยนะครับอยากเรียนฝากท่านฟังได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับเลือกได้กี่จังหวัดเอ่ย
1: 3จังหวัดนะคะ
0: ครับก็
1: ครั้งละ3จังหวัด
0: สาม
1: ารถเปลี่ยนได้นะ
0: โอ้เราเลือกภูเก็ตพังงากระบี่ต่อไปจะเปลี่ยนเป็นยะลาปัตตานีนราธิวาสได้ไหม
1: ได้หมด
0: ได้เชียงรายเชียงใหม่เลือกได้หมดเลย
1: ได
0: ้
1: ครั้งละ3จังหวัดนะคะ
0: ใช่ครับส่วนท่านผู้ฟังที่ดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับอยากจะได้ยินเสียงเหมือนกันนะครับว่าได้ใช้แอปพลิเคชันของเราไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็โทรเข้ามาบอกเล่า90กันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617เช่นเดียวกันนะครับเรามีของรางวัลให้ท่านผู้ฟังด้วยนะครับครับก็ช่วงนี้นะครับฟังสาระดีๆแล้วเราก็ไปฟังความบันเทิงนะครับจากทางรายการอีกสัก2เพลงครับ
2: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

0: ครับท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับรายการปพ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับก็ได้รายงานท่านผู้ฟังในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับทั้ง5จังหวัดนะครับช่วงนี้ก็จะมีรายงานเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับซึ่งอุบัติเหตุท้องถนนเนี่ยก็เป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นวันนี้เรามีการฝึกอบรมนะครับเรื่องความปลอดภัยทางถนนที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งวันนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราจำนวน2ท่านเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาด้วยครับน้องติ๊กครับ
1: ครับเราก็ให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของบันไดทางถนนเราก็รณรงค์กันตลอดนะคะเวลามีรายการเราก็จะพยายามพูดกับท่านผู้ฟังตลอดว่าการเคารพซึ่งกฎหมายนะคะกฎจราจรแล้วก็การมีสติในการขับรถนะคะก็จะช่วยให้ลดอุบัติเหตุได้นะคะการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนรีบเหมือนกันนะคะไม่ใช่รีบเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยก็ใจเย็นๆนะคะเวลาขับรถนะคะไม่ต้องตัวนี้อุบัติเหตุเนี่ยหลักๆสถิติจะเกิดจากความเร็ว
0: ใช่ครับ
1: ขับรถเร็วนะคะค่ะจริงๆถนนก็ไม่ถึงกับโล่งมากนะคะถ้าจังหวัดภูเก็ตนี่พูดง่ายๆว่าชั่วโมงเร่งด่วนเยอะเลยนะคะคือรถจะติดมากนะคะแต่ว่าสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเท่าที่เราเก็บทุกวันนะคะก็คือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตเนี่ยเราเก็บสถิติทุกวันอยู่แล้วนะคะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนำมาทุกวันเลยนะคะของสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะคะเรารวมทั้งรถจักรยานยนต์และก็รถยนต์นะคะมาสรุปให้ท่านผู้ฟังแค่อาทิตย์ละวันเองนะคะก็คือเพื่อจะสร้างความรับรู้นะคะแต่หนักรู้ให้กับท่านผู้ฟังว่าขนาดเราอยู่ในเมืองที่เราคิดว่ารถเยอะนะคะมีรถติดสะสมเยอะแต่ทำไมอุบัติเหตุเราเยอะนะคะจังหวัดภูเก็ตอุบัติเหตุเยอะมากนะคะ
0: ค
1: ือท็อปไฟเลยนะคะ
0: ในห้
1: าจังหวัดท็อปไฟเลย
0: มาเป็นอันดับหนึ่ง
1: อันดับหนึ่งทุกวันเลยนะคะทุกวันเลยนะคะทั้งที่ว่าดูเหมือนถนนจะแคบนะคะก็คือว่าเป็นเกาะนะคะรถเยอะนะคะแต่อุบัติเหตุก็เยอะด้วยนะคะ
0: อันนี้เป็นสถิติของเมื่อวานใช่ไหมที่ติดกำลังจะเรียนเท่าฝั่งนี้เป็นของวันจันทร์ใช่ไหม
1: ค่ะเป็นสถิติเมื่อวันจันทร์วันเปิดเรียนนะคะก็ยังมีปฏิทางถนนอยู่เยอะทุกวันแหละค่ะของจังหวัดภูเก็ตนะคะเอาเราเริ่มจากจังหวัดกระบี่ก่อนนะคะสถิติของเมื่อวานนะคะมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น13รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดตรังนะคะเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บ23รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตจังหวัดพังงานะคะเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บ5รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตจังหวัดระนองเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บ1รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ท็อปไฟอย่างที่บอกนะคะจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานวันเดียวนะคะมีบาดเจ็บ68รายนะคะเสียชีวิต1รายค่ะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับ
1: ก็รวมทั้ง5จังหวัดอันดามันเรานะคะอยู่ที่ผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น110ราย
0: ครับอันนี้วันเดียวนะ
1: วันเดียวเมื่อวานวันเดียวนะคะแล้วก็เสียชีวิต1รายก็คือที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
0: ก็อยากจะเรียนฝากท่านผู้ฟังนะครับอยากให้ตัวเลขนี้มันลดลงนะครับพี่ติ๊กครับก็เรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับก็กดขันในเรื่องของวินัยจราจรนะครับแล้วก็เรื่องของมารยาทในการขับขี่ด้วยนะครับใช้รถใช้ถนนก็มีน้ำใจด้วยนะครับในช่วงของเลี้ยวกับรถต่างๆเนี่ยเห็นบ่อยเลยนะครับท่านในเพราะว่าพวกเราอยู่ที่ภูเก็ตเนาะที่บายพาสเนี่ยรถคันที่หนึ่งไปรอครับคันที่สองก็เลี้ยวขึ้นปาดหน้าขึ้นไปเพื่อจะตัวเองจะได้เลี้ยวก่อนอย่างนี้เป็นพฤติกรรมที่ควรทำไหมครับแบบนี
1: ้อยากจะปกป้องคนอื่นไหมคะ
0: อืมเป็นงี้คันที่ไปรออยู่ก็เลี้ยวไม่ได้เพราะตัวเองขึ้นไปดักเอาไว้แล้ว
1: มองไม่เห็นครับนะแล้วก็ไอเราที่รอที่จะยูเทิร์นอย่างถูกต้องนะคะเล
0: ี้
1: ยวอย่างถูกต้องก็ต้องรอให้เขาไปก่อนจริงๆเหมือนกับเขามีน้ำใจนะคะพี่เจเหมือนกับแบบอยากจะบังให้เราใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่นะนั่งพวกอย่างนี้นะครับมันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับใจเขาใจเราเนาะของพวกแบบนี
1: ้แล้วมอเตอร์ไซค์นะคะจักรยานยนต์ที่ออกจากซอยเนี่ยดูซ้ายดูขวาหน่อยนะคะไม่ใช่ดูฉันจะออกซ้ายฉันก็ออกหน้าอย่างเดียวเลยนะคะบางท
0: ี
1: รถมานะคะเราก็ต้องมานั่งคอยระวังรถออกจากซอยคือไม่รอเลยนะคะไม่มีการรอไม่มองหลังด้วยนะคะมองหน้าอย่างเดียวไม่
0: มองหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ ก็คือเปลี่ยนช่องจราจรหรือเปลี่ยนเลนเนี่ยต้องเปิดไฟเลี้ยวด้วย
1: ใช่
0: นะครับต้องเปิดไฟเลี้ยวด้วย
1: นะคะนี่ในภูเก็ตนะคะเจอบ่อย
0: จู่ๆเลี้ยวเลย
1: ใช่มอเตอร์ไซค์จากเลนซ้ายก็ตัดมาขวาเลยนะคะเพื่อจะเข้าเลี้ยวนะ
0: ครับ
1: แล้วบางทีก็งงเหมือนกันนะคะสรุปว่าเราขับรถเนี่ยเราต้องระวังผู้ร่วมถนนของเราใช่ไหมคะผู้ขับรถร่วมถนนเรานะคะแต่นี้ว่าเราต้องเคารพกฎจราจรกันนะคะนี่ต้องระวังซ้ายขวาเลยนะคะเพราะว่าบางทีออกจากซอยบางทีก็ยูเทิร์นกระทันหันก็มีนะคะ
0: ใช่ครับอีกอย่างหนึ่งที่เห็นบ่อยมากเลยช่วงเช้าๆช่วงเร่งรีบเนี่ยก็คือรถจักรยานยนต์ภูเก็ตเนี่ยเรามีเขาเรียกอุโมงค์ทางลอดเนี่ยหลายๆแห่งทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์สามกองอุโมงค์เซ็นทรัลตรงนั้นนะครับดาราสมุทรใช่ไหมเขาห้ามมอเตอร์ไซค์ลงอุโมงค์ทางลอดนะ
1: ลงใช่ไหมคะ
0: เยอะแยะเลยนะครับ
1: เขาห้ามลง
0: เขาห้ามลง
1: เขาห้ามลงหรือห้ามไม่ให้ลงหรือห้ามลง
0: เขาห้ามนะห้ามจักรยานห้ามมอเตอร์ไซค์รถพ่วงเนี่ยห้ามไม่ให้ลงเด็ดขาดเลยนะครับแต่พี่เห็นนั้นเยอะแยะเลยนะครับคนลงไปสงสัยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดักรอที่ประตูทางที่อะไรนะทางขึ้นเนาะเออแล้วปรับค่าปรับ
1: อาจจะอาศัยชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้า
0: ไม่ได้นะครับเพราะว่าอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะนะครับบางทีครับในช่วงของอุโมงค์เนี่ยนะครับเพราะเป็นทางที่แคบก็มอง
1: ห้ามยังไง
0: ครับ
1: ห้ามกันยังไงคะถึงได้ลงเยอะ
0: จับปรับอย่างเดียวจับปรับอย่างเดียวนะครับ
1: ยากนะ
0: เนื่องจากเราอยู่ในภูเก็ตนะครับเราก็พูดถึงเรื่องของมุมทางลอดที่อยู่ในภูเก็ตครับ
1: บางทีมันก็อยู่ที่จิตสำนึกนะคะพี่เจว
0: ่
1: าถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยประเทศที่มันเกิดมาแล้วโทษใครไม่ได้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่บางทีพอเกิดมาแล้วก็ไม่เคยโทษตัวเองนะคะถ้าเขารบกวนจราจรก็จะไม่มีเหตุอยู่แล้ว
0: แล้วก็ทำให้เสียเวลาด้วยครับเรื่องนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับทำให้รถข้างหลังเนี่ยติดไปด้วยนะครับอย่างน้อยนี่ก็ประมาณ20นาทีแล้วล่ะนะครับกว่าจะเคลียร์รถกว่าอะไรต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจาก
1: ช่วงท้ายนี่เจอบ่อยนะ
0: เจอบ่อยเจอบ่อยในกระทันหันนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของมารยาทในการขับขี่แล้วก็การเคารพกฎจราจรนั่นเองครับเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุลดสถิติจำนวนของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตที่เราได้เรียนไปมาสักครู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเรามาอีกเรื่องนึงครับน้องติ๊กครับที่อยู่ในความสนใจของท่านผู้ฟังในขณะนี้นะครับก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับทราบหรือไม่ครับว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม2569เนี่ยเรามีแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิน7ขนาด7ขึ้นไปเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเกิดขึ้นแล้วทั้งหมด11ครั้งนะครับติ๊กนะครับเขาถามว่ามันเกิดขึ้นถี่จริงหรือเปล่าแล้วก็มีผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่อย่างไรนะครับก็ดังที่ท่านผู้ฟังก็อาจจะทราบจากข่าวในสำนักต่างๆสื่อต่างๆนะครับว่าในช่วงเช้าของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นะครับนอกชายฝั่งของเกาะฟลอเรสของอินโดนีเซียนะครับซึ่งมีลึกลงไปเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก่อให้เกิดคลื่นสึนามิสูงถึง1เมตรและทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า50คนนะครับประชาชนหลายพันคนเนี่ยต้องอพยพออกจากพื้นที่นะครับแต่ครั้งที่ว่าเราที่มีความรู้สึกนะครับมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็คือแผ่นดินไหวขนาด 6.8 นะครับในช่วงเย็นซึ่งเกิดขึ้นทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราซึ่งอันนี้นะครับก็จะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเนี่ยได้ถึง6จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับก็ได้แก่จังหวัดสตูลนะครับตรังพัทลุงกระบี่ภูเก็ตรวมถึงสงขลาด้วยนะครับบางส่วนเนี่ยนะครับซึ่งแม้จะรู้สึกได้ถึงไทยนะครับแต่ก็ไม่เกิดหรือไม่ส่งผลกระทบใดๆนะครับต่อประเทศไทยนะครับซึ่งเขาบอกว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในอินโดนีเซียนี้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นแผ่นดินไหวนะครับที่รุนแรงนะครับเกิน7ขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นครั้งที่11ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี
1: ้
0: นะครับซึ่งตลอดระยะเวลาทั้ง8เดือนที่ผ่านมานี้นะครับเราพบแผ่นดินไหวขนาด7ขึ้นไปเนี่ยทั้งหมด11ครั้งดังที่ได้เรียนท่านฟังไปแล้วนะครับใน9ประเทศนะครับแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆที่กระจายกันไปนะครับตั้งแต่เอเชียไปจนถึงอเมริกาใต้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแผ่นดินไหวขนาดใหญ่นี้ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะสูญเสียมากที่สุดเสมอไปนะครับติ๊ก
1: ค่ะ
0: ครั้งที่ใหญ่ที่สุดของปี2569นะครับก็คือแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งมินดาเนาของประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับของปีนี้แหละนะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย41คนนะครับขณะที่เม็กซิโกนะครับก็เกิดขึ้นขนาด 7.3 นะครับซึ่งน้อยกว่าที่ฟิลิปปินส์นะครับก็ไม่มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต นะครับแต่ของเวเนซุเอลาครับซึ่งเกิดขึ้นซ้อนกัน2ครั้งนะครับขนาด 7.2 แล้วก็ 7.5 ห่างกันเพียง39วินาทีนะครับก็กลับทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับมากถึง 5,000 คนนะครับซึ่งถือว่ามากที่สุดของปี2569นะครับทำไมมีผู้สูญเสียชีวิตมากถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าในเวเนซุเอลานะครับมันเกิดใกล้กับกรุงการากัสนะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรอยู่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับแล้วก็อาคารจำนวนมากนะครับก็ไม่ได้ออกแบบรับแรงสั่นสะเทือนเช่นเดียวกับประเทศโคลัมเบียนะครับก็มีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่มากนะครับก็ประมาณ200กว่ารายเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าทำไมเวเนซุเอลานะครับเกิดขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ7นิดๆนะครับแต่ว่ามีผู้สูญเสียเยอะนั่นก็เพราะว่าการออกแบบอาคารนะครับยังไม่รับแรงสั่นสะเทือนเท่านั้นเองนะครับคำถามก็คือว่าแล้วครั้งไหนบ้างล่ะที่มีผลกระทบต่อไทยนะครับซึ่งตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็บอกว่าไม่มีสักครั้งไหนเลยนะครับที่มีผลกระทบถึงไทยนะครับหรือแม้แต่ครั้งที่ว่าใกล้ที่สุดนะครับของเราก็คือเกิดขึ้นที่เกาะบอร์เนียวประเทศมาเลเซียซึ่งมีขนาด 7.1 นะครับก็ไม่มีผลกระทบต่อไทยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับที่เกิดที่มาเลเซียที่เกาะบอร์เนียวเนี่ยศูนย์กลางเนี่ยลึกถึง633กิโลเมตรก็คือลึกมากนะครับส่วนครั้งที่ภาคใต้รู้สึกได้จริงนะครับกลับเป็นเหตุการณ์ขนาด 6.8 นะครับซึ่งยังไม่ถึง7ด้วยซ้ำไปนั่นก็กลับไปตอบคำถามเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขนาดเยอะๆก็ไม่ได้แปลว่ามีผลกระทบต่อเรานะครับบางครั้งขนาดน้อยๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบกับเราได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเนาะนะครับแล้วก็ถามว่าท่านผู้ฟังถามว่าแล้วแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยไหมนะครับซึ่งตามสถิตินะครับของกรมสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGS นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ติดตามแผ่นดินไหวแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยระบุว่าปกติโลกของเราเนี่ยครับจะเกิดแผ่นดินไหวขนาด7ขึ้นไปเนี่ยราวปีละ15ครั้งนะครับแต่สำหรับปีนี้ในปี69เนี่ย8เดือนเนี่ยเราเกิดมาแล้ว11ครั้งก็ถือว่าอยู่ในกรอบของค่าเฉลี่ยนะครับเพียงแต่ว่ามันกระจุกตัวไปตามรอยเลื่อนต่างๆนะครับโดยเฉพาะในรอบวงแหวนที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟนะครับส่วนประเทศไทยเองนะครับเรามีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่นะครับถึง16กลุ่มทีเดียวนะครับสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับก็คือขอให้จำหลักการที่เรียกว่าหมอบป้อง
1: เกาะ
0: นะครับหมอบป้องเกาะนะครับแล้วก็เตรียมกระเป๋าฉุกเฉินนะครับให้อยู่กับตัวเองเนี่ยอย่างน้อยหมายถึงว่าให้เราอยู่ได้เนี่ยอย่างน้อย72ชั่วโมงเอาไว้นะครับคือว่าเราเตรียมตัวให้พร้อมนั่นเองนะครับเราไม่ประมาทนั่นเองนะครับติ๊กครับแล้วถ้าอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับแล้วก็รู้สึกสั่นรุนแรงอย่างต่อเนื่องหรือว่าเห็นน้ำทะเลลดลนอย่างผิดปกตินะครับก็ขอให้รีบขึ้นสู่ที่สูงทันทีนะครับไม่ต้องรอประกาศเพราะว่าบทเรียนจากปีที่ผ่านๆมานะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547แล้วนะครับบอกให้ชัดเลยว่ามันยังไงดีล่ะคือขนาดของแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ตัดสินว่ามันจะเกิดสึนามิบ้างหรือไม่นะครับหรืออาจจะไม่ส่งผลหรือส่งผลกระทบต่อเรานั่นเองนะครับดังนั้นก็คือเตรียมตัวไว้ดีที่สุดนั่นเองนะครับ
1: ท่านฟังที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะตอนที่ อย่างคร่าวๆว่าตอนที่เกิดสึนามิปี2547
0: ครับ
1: ท่านเองบริเวณที่ท่านอยู่อาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงในตอนนั้นนะคะก็อาจจะมีการตื่นตัวนิดนึงนะคะเตรียมความพร้อมไว้หน่อยนึงอย่างที่พี่เจได้พูดไปนะคะก็คือหมอบป้องเกาะอธิบายคำว่าหมอบป้องเกาะได้ใช่ไหมคะเจว่าหมอบคืออะไร
0: ใช่ครับ
1: ป้องคืออะไรเกาะคืออะไร
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่เราจะอธิบายนะคะก่อนที่เราจะนำเรียนท่านผู้ฟังอีกทีเดี๋ยวเราพักฟังเพลง
0: คร
1: ับอีกสักสองเพลงจากอากาศนะคะ
0: ครับ
1: ไม่

0: ครับท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการปภ พประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็ได้นำเรียนท่านฟังในเรื่องของสถิติของแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับที่มีขนาดเกิน7ขึ้นไปเนี่ยทั่วโลกในช่วงระยะเวลา8เดือนเนี่ยมีก็คือตั้งแต่มกราคมจนถึงสิงหาคมของปีพ.ศ. 2569มีสูงถึง11ครั้งนะครับตรงนี้ก็ถือว่าจำนวนถือว่ายังเยอะๆอยู่นะครับแต่ว่าทั้ง11ครั้งนี้ก็ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจบเบรกไปนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของหลักในการปฏิบัติตัวนะครับกรณีเกิดแผ่นดินไหวนะครับสมมติว่าเกิดแผ่นดินไหวในบ้านของเราหรือส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับก็เรียนฝากท่านผู้ฟังไว้นะครับเราจำหลักการง่ายๆ3ข้อนะครับนั่นก็คืออะไรครับหมอบป้องเกาะนะครับย้ำอีกทีนึงหมอบป้องเกาะนะครับคำว่าหมอบป้องเกาะเนี่ยถือว่าเป็นหลักปฏิบัติสากลนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการป้องกันอันตรายเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั่นเองนะครับหมอบแปลว่าอะไรครับน้องติ๊กหมอบครับหมอบก็คือหมอบลงใต้โต๊ะนะครับหรือจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงเพื่อไม่ล้มและหลบจากสิ่งของตกใส่ตัวนะครับนี่คือการหมอบนะครับป้องคืออะไรครับป้องก็คือการใช้มือหรือแขนป้องกันศีรษะหรือลำคอนะครับไม่ให้โดนสิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็เกาะนะครับเกาะคืออะไรครับเกาะก็คือยึดเกาะขาโต๊ะหรือสิ่งของกำบังนะครับให้แน่นและเคลื่อนตัวตามแรงสั่นสะเทือนจนกว่าจะสงบลงเราต้องเคลื่อนตัวตามแรงสั่นสะเทือนด้วยนะครับเราต้านแรงสั่นสะเทือนไม่ได้นะครับแล้วก็นอกจากหมอบป้องเกาะแล้วนะครับก็มีข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติมนะครับอย่างน้อย2ประการ3ประการนะครับประการแรกครับให้อยู่ห่างจากกระจกหน้าต่างตู
1: ้
0: หรือสิ่งของแขวนที่อาจจะหล่นลงมา
1: ะ
0: นะครับเราดูในบ้านของเราหรือสถานที่ทำงานของเรานะครับให้ห่างจากกระจกหน้าต่างตู้นะครับ2ครับห้ามใช้ลิฟต์นะครับหรือวิ่งกรูกันไปที่บันไดขณะเกิดแรงสั่นสะเทือนอันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดเลยนะครับห้ามใช้ลิฟต์นะครับบันไดเลื่อนอะไรต่างๆห้ามใช้เลยถ้าเกิดกรณีอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับรอจนกว่าเหตุการณ์สงบดีแล้วค่อยทยอยออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับบางทีครับอันนี้และที่สำคัญที่สุดเลยครับก็คือขอให้เรามีนะครับสตินั่นเองครับก็เรียนฝากไว้นะครับกรณีถ้าเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะครับหรือส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับให้จำหลักการง่ายๆครับหมอบป้องเกาะนะครับครับเราย้อนกลับมาอีกเรื่องนึงนะครับยังมีเวลาอีกนิดนึงครับทุกทีครับในเรื่องของการกรณีเกิดภัยสึนามินะครับซึ่งบางครั้งนี่ภัยสึนามิก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องเกิดจากแผ่นดินไหวขึ้นมานะครับก็เรียนฝากท่านผู้ฟังด้วยความมั่นอกมั่นใจนะครับว่ากรณีที่เกิดภัยสึนามิขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะแจ้งเตือนนะครับได้ทันเวลาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในขณะนี้ครับเรามีการกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับก็ได้มีการติดตั้งนะครับทุ่นเตือนภัยสึนามินะครับเรามี2ตัวในขณะนี้นะครับก็คือติดตั้งอยู่ที่กลางมหาสมุทรอินเดียนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ที่บริเวณของทะเลอันดามันอีก1ตัวนะครับตัวที่อยู่ไกลนะครับก็คือตัวที่อยู่กลางมหาสมุทรอินเดียเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากเกาะภูเก็ตของเราไปเนี่ยประมาณ965ถึง 1,000 กิโลเมตรนะครับซึ่งสามารถช่วยยืนยันและแจ้งเตือนคลื่นสึนามิที่จะกระทบฝั่งชายฝั่งทะเลอันดามันได้ประมาณ1ชั่วโมง30นาทีหรือประมาณ2ชั่วโมงนั่นเองนะครับส่วนตัวเล็กนะครับหรือตัวที่2นะครับที่ติดตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของเราเนี่ยครับซึ่งห่างจากจังหวัดภูเก็ตออกไปเนี่ย965กิโลเมตรนะครับไม่ครับตัวที่2นี่ห่างไปประมาณ300กิโลเมตรตัวแรกนี่ห่างออกไปประมาณ 1,965 ถึง 1,000 กิโลเมตรนะครับ
1: ตัวที่2เนี่ย300กว่ากิโลเมตร
0: ตัวที่2นี่ห่างไปก็ประมาณ300กิโลเมตรนะครับซึ่งสามารถแจ้งเตือนภัยได้40ถึง45นาทีนะครับโดยทั้ง2ตัวนี้ก็จะทำงานประสานข้อมูลกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนฝากท่านผู้ฟังนะครับว่ากรณีเกิดภัยขึ้นมาเนี่ยทุนของเราเนี่ยสามารถแจ้งเตือนได้นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังหอเตือนภัยของเรารอบๆชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับซึ่งมีทั้งหมด111หอนั่นเองนะครับ
1: ทุ่นเตือนภัยสึนามิของเราอะนะคะตอนนี้ก็ปกติแล้วเนี่ย

0: Facebook สวท.ภูเก็ต Radio นะครับโดยรายการของเราก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับรายการนี้ก็อำนวยการโดยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตซึ่งรายการของเราครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อประโยชน์ให้กับท่านฟังได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกสายที่โทรเข้ามานะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการปภ.พบประชาชนโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: การพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารบริษัทแคนวาผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยใช้ AI ยกระดับนักออกแบบและ SME สู่ตลาดโลกอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศ
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารบริษัทแคนวาผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยใช้ AI ยกระดับนักออกแบบและ SME สู่ตลาดโลกพร้อมเสนอไทยเป็นฐานธุรกิจและศูนย์วิจัย AI ในภูมิภาค
8: เมื่อเวลา 13:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์ซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาและหารือผู้บริหารบริษัทถึงแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยโดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมแคนวาที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมพร้อมเสนอเพิ่มจำนวนนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ชาวไทยที่เป็นผู้สร้างผลงานบนแคนวาจากประมาณ190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571โดยเน้นพัฒนาทักษะ AI เพื่อสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่และผลักดันผลงานไทยสู่ตลาดโลกนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมเชื่อมโยงเครื่องมือด้านการออกแบบของแคนวากับโครง

0: การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อช่วย SME ยกระดับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แข่งขันในตลาดต่างประเทศพร้อมเสนอให้แคนวาพิจารณาไทยเป็นฐานสำคัญในภูมิภาคทั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคและศูนย์วิจัยด้าน AI และการออกแบบโดยรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการขยายการลงทุนในไทยวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ4ร่างกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือคุ้มครองผู้รับงานออนไลน์และรับรองสิทธิคู่สมรสทุกเพศตามหลักสมรสเท่าเทียม
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายความคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานในยุคใหม่ประกอบด้วยการยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพรบแรงงานทางทะเลโดยบังคับให้นายจ้างนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยตรงเพื่อรับสิทธิประโยชน์ครบ7กรณีพร้อมห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา 22:00 นถึง 6:00 นเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO นอกจากนี้ยังมีการขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมถึงการรับงานผ่านระบบออนไลน์ตลอดจนงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการพร้อมกำหนดอายุขั้นต่ำในการทำงานที่15ปีห้ามใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีและหญิงมีครรภ์ทำงานในประเภทที่เป็นอันตรายรวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองค่าตอบแทนและเพิ่มบทลงโทษกรณีค้างจ่ายขณะเดียวกันยังได้ออกประกาศรับรองสิทธิคู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสทุกเพศได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: เมียนมาพบการระบาดของอะฮิวาตกโรคในเขตย่างกุ้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศหลังประชาชนที่มีอาการท้องร่วงรุนแรงหลายร้อยรายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโบเทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสังคมประจำเขตย่างกุ้งของเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านับตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมามีประชาชนที่ป่วยด้วยอาการท้องร่วงรุนแรงรวม500รายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเขตย่างกุ้งในจำนวนนี้149รายตรวจพบว่าติดเชื้ออะฮิวาตกโรคซึ่งถือเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกถึงการพบผู้ป่วยอะฮิวาตกโรคในเขตย่างกุ้งซึ่งมีประชากรมากที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของอะฮิวาตกโรคถือเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขระดับโลกนอกจากนี้ยังเป็นข้อบ่งชี้ถึงความไม่เท่าเทียมและขาดการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมขณะที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขของเมียนมาทรุดโทรมลงจากสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานานกว่า5ปีและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
6: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
8: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการอันดามันเช็คอินดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการอนามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้อยู่กันในวันอังคารที่18สิงหาคม2569ในช่วงเวลา 14:10 น.โดยประมาณค่ะไปจนถึง 15:00 น.ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีกับรายการอนามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณภัณฑ์ภัยพันธ์กับคุณฟังค่ะโอ้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเรื่องราวข่าวสารที่จะพาไปเช็คอินให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันในช่วงบ่ายๆค่ะหลังรับประทานอาหารเที่ยงหรือว่าอาหารกลางวันกันแล้วนะคะใครที่อิ่มแล้วอย่าพึ่งที่จะง่วงในช่วงนี้นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกับรายการอนามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะทุกวันอังคารค่ะคุณฟังคะในช่วงของวันอังคารจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าประชุมครม.หลากหลายมติเลยทีเดียวค่ะที่จะมีการเคาะกันแล้วก็เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศหลากหลายนโยบายเลยทีเดียววันนี้เราคงจะต้องติดตามกันละค่ะว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่18สิงหาคมมีประเด็นไหนเรื่องราวใดที่น่าสนใจที่จะหยิบมาเช็คอินให้กับผู้ฟังได้ติดตามรับทราบกันได้บ้างนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนติดตามข้อมูลข่าวสารทางเพจสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ในทุกช่องทางเลยทีเดียวค่ะช่องทางสื่อออนไลน์ติดตามได้ทุกช่วงเวลาที่คุณสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารได้เนื่องจากว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นอยู่ในมือคุณผู้ชมผู้ฟังทุกเมื่ออยู่แล้วนะคะติดตามได้ทางสวทภูเก็ต PRD สวทภูเก็ตเรดิโอหรือ TikTok สวทภูเก็ตนะคะหรือในส่วนของ Instagram สื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบสวทภูเก็ตมีการนำเสนอผ่านทุกช่องทางผ่านทุกแพลตฟอร์มให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกันค่ะนอกเหนือจากการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคุณฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายกิจกรรมเลยทีเดียวที่ทางทีมข่าวนะคะได้ลงพื้นที่ไปนะคะร่วมกิจกรรมแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาบอกกล่าวให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบนะคะมีทั้งการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะที่รวมเอาสิ่งประดิษฐ์หรือว่านวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์นี่แหละค่ะมาจัดกิจกรรมเพื่อที่จะส่งมอบแล้วก็ปลูกฝังให้กับเยาวชนนักเรียนนั้นได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาข้อมูลนะคะมีทางนิทรรศการนะคะวันพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรวมไปถึงการออกบูธของน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การจัดการในหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงสถาปัตยกรรมด้วยนะคะบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนอกจากนั้นค่ะก่อนที่จะเข้ากลับมาจัดรายการให้ผู้ฟังได้ติดตามรับทราบก็ได้ไปแวะหนึ่งงานค่ะโอ้บอกว่าเป็นที่นิยมของผู้กำลังมองหางานเลยทีเดียวโฮเทลจ็อบแฟร์2026ค่ะเป็นการจัดงานมหกรรมจัดหางานที่สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยซึ่งทางจัดหางานจังหวัดภูเก็ตค่ะร่วมกับจ็อบบีเคเคจัดงานนี้ขึ้นที่โรงแรมดึกพาโกดีไซน์ภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตเรื่องราวรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามในรายการอนามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz กับดิฉันณภัณฑ์ไพรพันธ์ค่ะ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์ค่ะคุณฟังยังคงอยู่กับรายการอันดามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะกับดิฉันว่าพันรายพันค่ะในวันอังคารที่18สิงหาคม2569เรื่องราวที่น่าเช็คอินค่ะล่าสุดนะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะจะมีขึ้นในทุกวันอังคารนะคะล่าสุดวันนี้เองค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังคงดำเนินการตามกำหนดการเดิมนะคะซึ่งมีทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเป็นประธานเนื่องจากว่านายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศค่ะซึ่งได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายฉันทานนท์วรรณเขตจรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ค่ะเพื่อทดแทนนายประเสริฐสินสุขประเสริฐค่ะปลัดกระทรวงพลังงานที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ค่ะแล้วก็มีหลากหลายเรื่องเลยค่ะที่มีการอนุมัติการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะคงจะต้องติดตามกันละค่ะว่าประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะรวมไปถึงหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จนะคะนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมีการเสนอคืนปืนเถื่อนโดยไม่ต้องรับผิดค่ะซึ่งขณะนี้กำลังทำอยู่นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันร้านขายปืนต้องมีส่วนช่วยในการควบคุมโดยย้ำว่าปืนจำนำนั้นไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของอาวุธปืนในการที่จัดระเบียบสังคมคงจะต้องติดตามในเรื่องของนโยบายแล้วการเดินหน้าของกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังคะในส่วนของทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีได้เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีค่ะพร้อมเข้าเยี่ยมครวญผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาเวลส์หารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันค่ะโดยไทยและออสเตรเลียกำลังจะครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะชื่นชมรัฐนิวเซาเวลส์ในฐานะสังคมพหุวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้ชุมชนไทยรักษาอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมโดยปัจจุบันมีชาวไทยในรัฐประมาณ 30,000 คนค่ะและมีนักศึกษาไทยประมาณ 10,000 คนพร้อมสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษาการวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการพัฒนากำลังคนในขณะที่ปี2568ค่ะมีชาวออสเตรเลียเดินทางมาประเทศไทยประมาณ 800,000 คนด้วยกันค่ะนอกจากนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินก็ขอบคุณทางรัฐบาลนะคะที่สนับสนุนชุมชนไทยและกิจกรรมวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของซิดนีย์ด้วยนะคะแล้วก็มีหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวซึ่งถือได้ว่าสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์ได้เตรียมจัดขึ้นในเดือนกันยายนนั้นได้มองว่ากิจกรรมเหล่านั้นนะคะในพื้นที่ของซิดนีย์ถือว่าเป็นส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมไปถึงการสร้างความเข้าใจระหว่างไทยกับออสเตรเลียค่ะนั่นก็คือภารกิจหรือว่ากำหนดการเยี่ยมเยียนนะคะในส่วนของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เดินทางไปเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในรอบ14ปีค่ะเอาละค่ะเรื่องราวหลายเรื่องราวเลยทีเดียวที่น่าสนใจค่ะวันนี้จะพาไปพูดถึงกิจกรรมค่ะแล้วก็เป็นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ค่ะจัดโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะเป็นครั้งที่39ค่ะคุณผู้ฟังคะโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะซึ่งนำโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะในระดับภูมิภาคค่ะระหว่างวันนี้ค่ะ18สิงหาคมไปจนถึงวันที่20สิงหาคม2569ค่ะภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์อัจฉริยะสู่อนาคตที่ยั่งยืนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาใครติดตามสวทภูเก็ต PRD ค่ะน้องดิววสุวสุรัตน์นะคะได้ไปไลฟ์สดบรรยากาศกิจกรรมแล้วก็รวมไปถึงพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งนำโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านโชตินรินทร์เกิดสมนะคะได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติระดับภาคที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะจัดขึ้นที่หอประชุมคุณเลิศโพคาลักษ์ค่ะปีการจัดแบบศูนย์รวมเลยทีเดียวนะคะในการออกบูธกิจกรรมของน้องๆ นักศึกษาของแต่ละคณะแต่ละสาขาแล้วก็มีให้น้องๆ นักเรียนจากหลากหลายที่เลย ยทีเดียวค่ะเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็มีนิทรรศการด้วยนะคะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ในยุคปัจจุบันนี่แหละค่ะนั่นก็คือ AI นะคะให้น้องๆนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาและพี่น้องประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจค่ะได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะที่ยังบอกละค่ะว่านิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยด้านวิทยาศาสตร์ก็มีเหมือนกันและเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้ค่ะเพราะว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยค่ะรวมไปถึงการน้อมนำพระราชดำริด้านวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาถ่ายทอดผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และนิทรรศการต่างๆบอกว่างานที่หอประชุมคุณเลิศโภคารักษ์น่าสนใจมากไว้ในจุดๆเดียวหลากหลายรูปแบบมารวมไว้ในที่เดียวเพราะฉะนั้นไปชมกันได้วันที่18ถึง20สิงหาคมนี้ค่ะกิจกรรมสำคัญค่ะผู้ฟังคะยังคงมีในเรื่องของการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การประกวดสื่อวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นะคะการแข่งขันโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขัน AI ปัญญาประดิษฐ์การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงการแข่งขันเครื่องร่อนค่ะและเครื่องบินพลังยางรวมไปถึงการแข่งขันการพูดและโต้วาทีทางวิชาการเป็นการดำเนินการมาหรือว่าจัดงานมาแล้วถึง39ครั้งด้วยกันค่ะอยากจะเชิญชวนน้องๆหนูๆพี่น้องประชาชนแล้วค่ะใครที่สนใจไปร่วมชมร่วมติดตามงานก็ได้อีกหนึ่งน่าสนใจค่ะมีการนำท้องฟ้าจำลองมาไว้ภายในงานด้วยไปชมกันได้ว่าความเป็นวิทยาศาสตร์ความทันสมัยความนังเก็กความที่จะนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆมาผนวกเข้าด้วยกันในยุคปัจจุบันน่าสนใจอย่างไรไปติดตามกันได้ที่สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่หอประชุมคุณเลิศโภคารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะมีส่วนหนึ่งค่ะผู้ฟังคะในช่วงของพิธีเปิดทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้กล่าวนะคะแล้วก็เชื่อมโยงน่าติดตามมากทีเดียวค่ะซึ่งท่านก็กล่าวนะคะว่าในโอกาสที่ได้มาเป็นประธานนะคะในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับภูมิภาคแล้วก็ขอชื่นชมที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนั้นจัดกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่39โดยโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินี่แหละค่ะอยากจะให้พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตร่วมกันน้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนค่ะซึ่งจังหวัดภูเก็ตนั้นยึดหลักสืบสานรักษาต่อยอดโดยนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการดูแลทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าตลอดจนการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและผ้าไทยซึ่งล้วนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การรักษาและพัฒนาให้ก้าวทันยุคทันสมัยค่ะแล้วก็เชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าทุกภาคส่วนถ้าร่วมมือกันในการใช้ความรู้ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจะสามารถสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่งต่อจังหวัดภูเก็ตให้น่าอยู่และยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อๆไปด้วยนี่คือในส่วนหนึ่งนะคะที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้พูดเอาไว้บนเวทีในช่วงเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่39ที่หอประชุมคุณเลิศโภคารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ปีนี้มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือวิทยาศาสตร์อัจฉริยะสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปติดตามกันได้จนถึงวันที่20สิงหาคมนี้แล้วค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาติดตามในช่วงท้ายก็อยากจะบอกอย่างนี้นิดนึงค่ะผู้ฟังค่ะว่าช่วงท้ายวันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ค่ะท่านวรรณยุทธสุติกุลพูดคุยในเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะคุณภาพชีวิตให้กับข้าราชการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลกระทู้ในการจัดกิจกรรมดีๆค่ะบอกว่าตามเทรนเลยทีเดียวในการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกหรือว่าการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกหลังเลิกงานนี่แหละค่ะบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกระทู้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามอีกช่วงนึงก่อนที่จะมีโอกาสไปพูดคุยในช่วงท้ายของรายการค่ะ
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีแค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้
3: เฮ้ย
2: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
3: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์คุณฟังอยู่ในรายการอันดามันชิคอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะยังคงอยู่กับดิฉันนพพันธ์พรายพันธ์ค่ะก่อนที่จะไปช่วงท้ายค่ะเอาบรรยากาศการจัดงานโฮเทลจ็อบแฟร์2026ที่จัดขึ้นที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์ภูเก็ตนะคะอำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งทางจัดหางานจังหวัดภูเก็ตค่ะร่วมกับจ็อบ BKK จัดขึ้นนะคะบอกได้คำเดียวว่าโอ้โหมีผู้หางานสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะและคนที่เปิดงานในวันนี้ก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะเสร็จจากงานทางด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตก็ไปต่อกันเลยทีเดียวไปดูความเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็เห็นถึงการยกระดับแล้วก็การให้ความร่วมมือกันในการที่จะขับเคลื่อนนะคะต่อยอดภาคธุรกิจนะคะของจังหวัดภูเก็ตให้มีความเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งในส่วนของการจัดงานนะคะโฮเทลจ็อบแฟร์2026ในครั้งนี้นะคะทางจัดหางานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับจ็อบ BKK ที่นำเอาผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมสถานประกอบการที่พักและสถานประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและในพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงเชื่อมโยงไปยังกรุงเทพมหานครด้วยค่ะเพื่อที่จะมารวมไว้ในที่เดียวเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจหางานนี่แหละค่ะได้พบปะผู้ประกอบการโดยตรงแล้วก็สมัครงานสัมภาษณ์งานเพื่อพิจารณาร่วมทำงานกันเลยในคราวเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านผู้ว่าให้สัมภาษณ์หลังจากเป็นประธานในพิธีเปิดโฮเทลจ็อบแฟร์2026กล่าวถึงเรื่องนี้กันสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาจะเจอกันอีกทีค่ะ
2: คือโฮเทลจ็อบแฟร์วันนี้เนี่ยเป็นการจัดปี2026นะฮะวันนี้เนี่ยมีผู้ที่จบการศึกษาและผู้ที่หางานเนี่ยเดินทางมาจากหลายจังหวัดนะเขาติดตามงานในวันนี้มาตลอดนะครับเพื่อที่จะมาสมัครงานในช่วงโฮเทลช็อปแฟร์ของจังหวัดภูเก็ตที่สำคัญก็คือบางคนที่มาสมัครงานเนี่ยเคยมาฝึกงานที่นี่แล้วก็เดินทางมาสมัครงานในวันนี้นะครับก็มีตำแหน่งงานอยู่ทั้งหมดเนี่ย2,500ตำแหน่งนะก็ถือว่าเยอะมากนะแล้วก็เป็นธุรกิจบริการที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่หางานอยู่ขณะนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จและมีความคึกคักมากนะครับไม่เฉพาะผู้ที่มาหางานนะนายจ้างก็ตื่นเต้นเพราะว่านายจ้างก็ต้องการลูกจ้างที่ตรงกับตำแหน่งที่ว่างและมีความสามารถซึ่งเมื่อกี้ที่คุยกับทางนายจ้างเนี่ยเขาก็ต้องการไปทำงานเพื่อที่จะรองรับในช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตด้วยครับ
1: ค่ะอย่างที่ผู้ว่ากล่าวแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะว่าในส่วนนี้นะคะหลายหน่วยงานบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเปิดโอกาสให้ผู้หางานในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตได้เจอผู้ประกอบการแล้วก็สัมภาษณ์งานนะคะเป็นการเปิดโอกาสพื้นที่การทำงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะโดยงานโฮเทลจ็อบแฟร์2026นะคะมีสถานประกอบการชั้นนำในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารและธุรกิจบริการเข้าร่วมจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะและบรรยากาศช่วงเช้าบอกว่าคึกคักเลยทีเดียวมีผู้สนใจมาหางานทั้งเด็กจบใหม่ทั้งผู้มีประสบการณ์ผ่านงานมาแล้วนะคะต้องบอกว่างานเกี่ยวกับโรงแรมหรือว่าการบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นสิ่งที่ผู้ที่หางานนั้นมีเป้าหมายที่จะเข้าร่วมทำงานมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ตำแหน่งงานนั้นครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานพาร์ทไทม์หรือว่าในตำแหน่งงานที่นักศึกษาจบใหม่สามารถเข้าร่วมงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะวันนี้เปิดโอกาสให้ไปสมัครและก็มีโอกาสสัมภาษณ์งานในทันทีหรืออาจจะขอรับคำปรึกษาด้านอาชีพภายในงานด้วยนะคะมากมายเลยทีเดียวค่ะบอกว่าโอ้โหตาการตากับบริษัทที่มาเปิดรับด้วยนะคะวันนี้นอกเหนือจากทางจัดหางานจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ยังมีทางส่วนของแรงงานจังหวัดภูเก็ตสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ตก็มาร่วมในการที่จะขับเคลื่อนนะคะเพื่อที่จะให้ ผู้ว่างงานนั้นมีงานทำเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หางานได้พบแล้วก็สมัครงานกับนายจ้างโดยตรงค่ะเป็นการสนับสนุนการจ้างงานและการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นกลไกสำคัญหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยค่ะเอาค่ะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวทิ้งท้ายกันในช่วงท้ายของรายการค่ะที่จะไปพูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ค่ะท่านวรรณยุทธสุทธิกุลนะคะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหรือว่าโครงการเชื่อมโยงค่ะการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองกระทู้รวมไปถึงพี่น้องประชาชนในการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกหลังเลิกงานเป็นปีที่2แล้วค่ะไปพูดคุยประเด็นนี้กันแต่ก่อนที่จะไปติดตามสัมภาษณ์พูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ขอบคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการอนามันเช็คอินเจอกันได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเวลา 14:10 นโดยประมาณจนถึง 15:00 นก่อนจะไปช่วงท้ายดิฉันณวันพลายพันธ์และทีมงานโสทภเกตต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปติดตามเทปสัมภาษณ์เทปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ In the rhythm of the sea The spirits of Thailand come alive Phuket reflects the chimes of Thai culture Gentle, grateful and warm A place where tradition are honored And diversity is embraced Belief, lifestyle and story We've been together in harmony From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันณภพันธ์พลายพันธ์ค่ะแล้วก็รายการทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยกับท่านนายกวรรณยุทธ์สุทธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะ
2: โอ้โห
1: บอกว่ามีกิจกรรมดีๆที่ต่อเนื่องมา
2: หลายสมัยแล้ว
1: หลายปีแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วในการที่จะยกระดับให
2: ้พนักงาน
1: ข้าราชการ
2: ที่สวรรค
1: ์กระทู้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
2: แล้วก
1: ็ลุกจากโต๊ะ
2: ลุกจากเก้าอี้มาขยับเคลื่อนร่างกายเพื่อที่จะไม่ให้มี
1: โรคภัยไข้เจ็บขยับต่อมาเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมของการจัดเต้นแอโรบิกหน้าที่สวรรค์กระทู้
3: คือมันก็มีที่มาที่ไปนะครับเทศบาลกระทู้ก็จะมีตรวจเช็คร่างกายเจ้าหน้าที่ของเราจึงมี200กว่าชีวิตประจำปีซึ่งเป็นปีที่3แล้วนะครับก็รู้สึกเป็นห่วงกับเจ้าหน้าที่ทุกคนเพราะมีความดันเบาหวานเยอะนะครับก็เลยคิดว่าพอตรวจเจอแล้วก็ต้องมีกิจกรร
1: ม
3: ก็ให้เขาออกกำลังกายอย่าให้เป็นโรคชนิดนี้อยู
1: ่
3: ซึ่งจุดประสงค์ใหญ่คือจัดให้เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกายด้วยและร่วมกับชาวบ้าน มาออกกำลังกายด้วยกันก็จัดให้มีโครงการแอโรบิกนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างกับการเข้ามามีส่วนร่วมของ
2: พี่น้องประชาชนรวมถึงข้าราชการเพื่อนงานเจ้าหน้าที่
1: จากความห่วงใยของผู้บริหารนี่แหละค่ะว่าเอ๊ะกังวลในเรื่องของการทำงานอาจจะเกิดภาวะ
2: เครียดด้วย
1: ใน
2: จิตใจด้วยสะสมด้วยแล้วก็
1: อย่างที่ท่านนายกบอก
2: โรคด้วยโรคภัยไข้เจ็บตัวสุขภาพ
1: แล้วมีความดันไขมงไขมันเหล่านี้เขาตอบรับกันไหม
3: คือเรื่องชาวบ้านไม่น่าเป็นห่วงครับแต่เจ้าหน้าที่ของเราน่าเป็นห่วงเพราะเจ้าหน้าที่ของเราก็บอกกับน้องๆทุกคนว่าอยากจะเต้นดีๆหรือว่าเต้นทั้งน้ำตาเต้นไปร้องไปนะครับแต่ชาวบ้านก็อย่างปีที่แล้วโครงการนี้ก็ลองว่
1: า
3: จะได้ผลตอบรับหรือไม่ถ้าไม่ตอบรับโครงการนี้ก็ล้มเลิกไปพอสิ้นปีก็ประมาณชาวบ้านก็มาร้องขอนะครับว่าอย่าเลิกกิจกรรมอย่างนี้เลยเราก็เลยทำแผนเข้ามาในปีก็ประมาณปีนี้เพราะชาวบ้านตั้งแต่ตอนเรียกแขกใหม่ๆก็น้อยก็บังคับให้เจ้าหน้าที่ของเราไปเป็นหน้าม้าวิ่งเต้นอะไรเนี่ยก่
1: อ
3: นซึ่งชาวบ้านตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่น้อยกว่าชาวบ้านเลยครับ
1: มันเข้าเทรนค่ะท่านนายกคะเพราะว่าการเต้นแอโรบิกนี่ที่สวนสาธารณะหรือว่าในพื้นที่สาธารณะต่างๆตอนนี้ได้เสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนมาก
2: เพราะว่าม
1: ันเป็นการที่ได้อย่างบอกว่าสบัด
2: กล้าม
1: หนุนกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็คลายความเหนื่อยล้าในช่วงของการทำงาน
3: ผมก็แอบไปส่งของที่อื่นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพสวนลุมอะไรก็มากระซิบกับครูสอนแอโรบิกว่าคุณอย่าเต้นวิชาการมากไปเดี๋ยวมันจะเหนื่อยแล้วก็หน้าเบื
1: ่อ
3: ก็เอาลูกทุ่งลงไปช่วยมั่งซึ่งเขาก็
1: ปรับ
3: นะครับแล้วชาวบ้านก็ชอบ
1: แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับการมาก่อนการ
2: นั่นแหละค่ะมีการขยับ
1: มีการจัดโครงการแอโรบิกเทศบาลเมืองกระทู้นะคะตั้งแต่ปีที่ผ่านมา
2: จากที่เรามาพูดคุยกับท่านนายก
1: ต่อเนื่องจนมาปีนี้เป็นปีที่บอกเลยว่ากระแสแอโรบิก
2: หน้าพื้นที่สาธารณะ
1: ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดี
2: อย่างนี้นายกบอกว่าไป
1: ส่งมาส่งพื้นที่อื่นเพื่อมาปรับพื้นที่เรา
2: ตอนนี
1: ้แสดงว่าแม้นว่าประชาชนจะมากกว่าข้าราชการแต่ข้าราชการ
2: เจ้าหน้าที่เอง
1: ก็เริ่มสนุกนะ
3: ก็นั่นนะครับเขาก็ต้องรักษาสุขภาพเขาเองนะครับคือต้องมีความวินัยในเรื่องการออกกำลังกาย
1: แล้วพอมองภาพอย่างนี้แล้วเรามีกำหนดว่าในช่วงของปีงบประมาณที่ผ่านมาที่เราเริ่ม
2: กระตุ้นหรือว่าเริ่มจัดให้มีเนี่ย
1: เราไม่ได้จัดทุกวันตอนนี้ระยะเวลาการจัดเต้นแอโรบิกในพื้นที่ของเทศบาลเมืองกระทู้ยังกำหนดเป็นระยะเวลายังไงบ้างคะ
3: ก็รู้สึกว่าจะเพิ่มวันขึ้นนะครับ
1: มี
3: จันทร์พุทธพฤหัสศุกร์ครับจะเพิ่มขึ้นครับ
2: นั่นก็คือการออกกำลังกาย
1: ตามหลัก
2: ของการขยับ
1: ขยื่นร่างกายนะคะสัปดาห์ละ3วัน
3: ตั้งแต่4วันเลยครับ
2: 4วันตอนนี้ใช่ไหมครับกี่
1: โมงถึง
2: กี่โมงคะ
3: ประมาณ5โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งครับ
4: โอ้1ชั่วโมงก็เป็นการที่ได้ขยับร่างกายของพี่น้องประชาชนและก็ข้าราชการ
2: ที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนค่ะอยู่ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกระทู้เลยพื้นที่เรารองรับได้เท่าไหร่คะท่านนายก
3: ก็เป็นร้อยอยู่นะครับ
2: ยังรับ
4: ได้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
2: ใครที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกระทู้หรือว่าช่วงเย็นๆในช่วงวันที่ท่านนายก
4: บอกว่า4วันใน1สัปดาห์เนี่ย
2: แวะกันมาได้มาขยับ
4: ร่างกายกันได้ในช่วงของเวลา
2: 17:30
4: นถึง 18:30
2: นว่า 5:30 ถึง 6:30
4: ช่วงเย็นๆอากาศเป็นยังไงบ้าง
3: ก็ถ้าบรรยากาศเป็นใจมันก็น่ามาออกกำลังกายนะแต่บางทีช่วงนี้หน้าฝนครับ อาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยอาจจะมีที่ฝนตกบ้างแล้วก็ไม่มีกิจกรรมนี่เลยแต่ส่วนน้อยครับ
4: ฟังท่านนายกบอกแล้วเนี่ยท่านนายกคือต้องยอมรับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้อง
2: ประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของ
4: สุขภาพร่างกายนี่คือคืนสุขภาพให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพี่น้องประชาชน
2: ด้วยในการจัดแอโรบิกเต้นเอิร์ธ
4: หน้าเทศบาลนอกเหนือจากนั้นที่เราได้พูดคุยกับท่านนายกประจำค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของเด็กนักเรียน
2: ในการสนับสนุนการ
4: ชมรมต่างๆตอนนี้ถ้าเราขยับไปอีกนิดนึงก่อนจริงๆอยากจะให้คุยในประเด็นนี้แยกด้วยเหมือนกันว่าปีนี้มีการเพิ่มชมรมหรือเปล่า
3: คือนักเรียนของเรานะครับเราก็เน้นอยู่แล้วเพราะเรามีสนามในกีฬาที่เป็นมาตรฐานมีลู่วิ่งที่มาตรฐานซึ่งเรามีเวทีมวยอยู่ในโรงเรียนด้วยซึ่งกิจกรรมของโรงเรียนจะให้เห็นผลนะครับว่าตั้งแต่เราตั้งเป้ามาปีที่3นักเรียนจะเด่นเรื่องกีฬาเยอะนะครับจะเด่นเรื่องกีฬาเป็นลำดับตามลำดับขึ้นมา
4: ค่ะแล้วก็อยู่เข้าก้าวไปสู่ในระดับประเทศเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ในส่วนของการเต้นแอโรบิกหน้าเทศบาลเมืองกระทู้ณปัจจุบันนี้ปีที่2ซีซั่น2มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไม่เน้นวิชาการมากนะเน้นในเรื่องของการได้ยืดเส้นยืดสายออกกำลังกาย
2: แล้วก็ปรับรูปแบบให้ทันสมัยให้สนุก
4: ขึ้นและก็ให้ทันสมัยตามเรตติ้งหรือว่าความชื่นชอบของนักเต้น
3: แล้
4: วก็ตามกระแสจริงๆอ่ะนะคะเด่นย้ำเชิญชวนพี่น้องประชาชนอีกสักครั้งนึงค่ะท่านนายกครับ
3: ก็ถ้าท่านว่างนะครับอยากให้พระนามัยสมบูรณ์ก็ที่เทศบาลกระทู้นะครับวันจันทร์วันพุธพฤหัสศุกร์นะครับอาทิตย์ละ4วันที่หน้าเทศบาลครับ 5:30 เป็นต้นไปก็ท่านลองมาดูนะครับว่าจะถูกจริตท่านหรือไม่นะครับมีก็ประมาณจะมีต่อเนื่องคร
4: ับ ค่ะเอาละค่ะด้วยครูฝึกที่ชำนาญ
2: ในเรื่องของการเต้นแอโรบิก
4: นะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระทู้คัดสรรมาแล้วก็บอกเลยว่าใครยังไม่ได้เต้นแอโรบิกในช่วงนี้อาจจะพลาดกระแสหรือว่าตกเทรนไปได้ใครที่อยู่ในพื้นที่ก็อย่าลืมนะคะจันทร์พุธพฤหัสและศุกร์ค่ะ4วันนะคะพื้นที่ของหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกระทู้ในช่วงเวลา 17:30 นถึง 18:30 น
2: มาขยับ
4: เส้นขยับสายคลายความตึงเครียดกันหลังการทำงานนะคะด้วยความห่วงใยของท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้นี่แหละค่ะโดยเฉพาะข้าราชการเจ้าหน้าที
2: ่
4: ใน
2: สำนักงานเทศบาล
4: ทุกกองด้วยให้มาขยับ
2: ร่างกายกันเพราะว่า
4: ร่างกายสุขภาพแข็งแรงร่างกาย
2: ใจแข็งแรง
4: การทำงานก็โอ้โห
2: เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน
4: วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงค่ะที่สละเวลาแล้วก็มาเชิญชวนมอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้อง
2: ประชาชนในเขตพื้นที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยใครว่างก็แวะกันมา
4: ได้นะคะยังไงก็แล้วแต่อยากจะให้ติดตามในส่วนของรายการทางสวทภูเก็ตละค่ะว่ามีอะไรมาพูดคุยกับทางท่านนายกต่อเนื่องกันในหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะวันนี้ดิฉันน้องพันธ์พลายพันธ์และทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ท่านวันยุทธ
2: สุภกุลต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
6: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ัญสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำออสเตรเลียร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำของออสเตรเลียโดยมีนักธุรกิจไทย21รายร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้ง2ประเทศ
7: นายนฤทธิ์เทศถิวรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะภาคธุรกิจที่นครซิดนีย์ออสเตรเลียซึ่ง BOI จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงภาคเอกชนและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับออสเตรเลียโดยเลขาธิการ BOI ระบุว่ามีบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งจากกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตรยานยนต์และการศึกษาเข้าร่วมฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากนายกรัฐมนตรีโดยตรงส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือร่วมกับนักธุรกิจไทยและออสเตรเลียระหว่างรับประทานอาหารเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยมีนักธุรกิจไทยชั้นนำร่วมคณะ21รายจากหลากหลายอุตสาหกรรมสำหรับการลงทุนจากออสเตรเลียในไทยช่วงปี2564ถึงมิถุนายน2569มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน93โครงการมูลค่ารวม 33,425 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล41%เคมีและปิโตรเคมี21%เกษตรและอาหารแปรรูป11%ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: กระทรวงมหาดไทยแถลงปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการย้ายเด็กต่าง

0: ด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงเร่งขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและนายหน้าที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังคณะทำงานโดป้า NICE ตรวจพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน 44 ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1รายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาน
1: างสาวลลิดาประพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า433ล้าน5แสนบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสรรหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: ใช้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์ตทูเดย์

่วนตัวมองว่าเป็นเพลงที่น่าฟังอีกเพลงหนึ่งเลยทีเดียวกับงานใหม่ๆของพี่ต่ายอรทัยนะฮะฟีเจอริ่งกับสาวน้องใหม่นะฮะโฟอีฟนั่นเองค่ะฮักพอเป็นพิธีหนึ่งเพลงเพราะในการเริ่มต้นทักทายคนๆแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่สปอตทูเดย์ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับการมาเชิญชวนทุกๆคนที่จะต้องร่วมส่งกำลังใจนะคะเชียร์ทัพนักกีฬาไทยของเรานะคะที่จะไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมเลยทีเดียวนะคะสำหรับเอเชียนเกมที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของทัพนักกีฬาไทยของเราเลยทีเดียวละค่ะที่เรียกว่ามีการซุ่มซ้อมกันอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากเอเชียนเกมแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของพาราเอเชียนพาราเกมด้วยนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่ง อย่างที่บอกนะคะว่าเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมส่งกำลังใจนะคะให้กับทัพนักกีฬาไทยของเรานะฮะที่จะไปสู้ศึกในภารกิจไอจินาโกย่า2026นะคะเป็นชื่อเกมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนั่นเองนะคะซึ่งถือได้ว่าเรามีทัพนักกีฬาไทยของเรานี่นะคะโอ้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะที่จะไปทำหน้าที่นะคะในส่วนของการที่จะคว้าเหรียญรางวัลมาฝากชาวไทยของเราในหลายประเภทชนิดกีฬาเลยทีเดียวนะคะในตอนจากนี้ไปเนี่ยเอาไว้ทยอยนะฮะที่จะมาบอกกล่าวแล้วเราก็เล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ส่งกำลังใจให้กับฮีโร่นะฮะนักกีฬาของเรานะคะที่จะไปรับหน้าที่นะคะสู้ศึกในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจสำคัญเลยทีเดียวนะคะสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมในประเทศญี่ปุ่นที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานเกินรอนี้นะคะอ่ะก็ฝากกันด้วยค่ะในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องของวงการกีฬาโดยภาพรวมนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยเองตอนนี้เนี่ยหลายท่านติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะสำหรับเกมการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะให้คุณผู้ฟังเองนะคะก็ต้องรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยทีเดียวนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวคราวในเรื่องของการรับสมัครแล้วก็สรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนนะคะท่านก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะที่จะหมดวาระลงในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะคะซึ่งถือได้ว่าหลายๆคนก็เฝ้าติดตามรอกันอยู่เลยทีเดียวนะคะว่าจะเป็นใครอย่างไรนะคะเดียวกันกระแสข่าวนะคะจากโดยเฉพาะสื่อนะคะที่ติดตามข่าวโดยในวงการกีฬาเนี่ยก็มีออกมานะคะให้ข่าวกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะเราก็ถือโอกาสนะคะที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวว่าใครจะมานั่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะโดยข้อมูลล่าสุดเนี่ยทราบมาว่าในตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของคณะกรรมการสรรหาเองเนี่ยมีการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยจากนี้ไปนะฮะก็จะนำรายชื่อนะฮะผู้ถูกเสนอตัวเนี่ยนะคะเข้าสู่การประชุมนะฮะบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยหลังจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ครม.เพื่อที่จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งตามลำดับนั่นเองนะคะเอาละนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาของประเทศไทยเราในการที่จะต้อนรับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ด้วยนั่นเองนะคะรอติดตามกันได้เลยค่ะหน้าที่ของตู่คือเล่าสู่กันฟังข่าวสารที่น่าสนใจไม่เฉพาะแค่ในพื้นที่ของภูเก็ตเราเท่านั้นนะคะก็ยังคงมีข่าวสารกิจกรรมกีฬาหลากหลายที่น่าสนใจจะมารายงานให้คุณได้ทราบกันนะคะติดตามกันได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น. จนถึง 4:00 น. โดยประมาณกับ Spot Today ทางสวทภูเก็ตค่ะ

0: รี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสส

คุณหนุ่มก้องห้วยไร่นะฮะอีกหนึ่งเพลงชื่อว่าบ่ออินนะฮะความกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ถือโอกาสนะฮะจะว่าไปในตอนนี้เนี่ยกระแสเด็กภูเก็ตเราเนี่ยโอ้โหมีความสามารถเยอะมากๆในทุกวงการค่ะอย่างน้องเนเน่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวด้วยฮะในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่จะเตรียมตัวพร้อมที่จะบินลัดฟ้าเนี่ยไปที่อเมริกาเพื่อแข่งขัน AGT นะคะในรอบไรส์โชว์ก็ถือได้ว่ามี FC แฟนคลับนะฮะพี่น้องจากทุกทั่วสารทิศเนี่ยไปให้กำลังใจที่ตลาดนัดนาคาเนี่ยกันเพียบเลยทีเดียวนะฮะก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่นะฮะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงวงการกีฬานะฮะของบ้านเราสำหรับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ต้องแสดงความยินดีนะฮะกับเยาวชนภูเก็ตเราอีกหนึ่งคนนะฮะน้องสุชัญญานะคะคมิ้นทองที่ไปคว้าแชมป์เรือใบระดับนานาชาติที่ไต้หวันมาได้นะฮะซึ่งถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะฮะสำหรับน้องสุชัญญาคมิ้นทองอายุ15ปีเท่านั้นค่ะเรียนอยู่ชั้นม.3โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์คุณผู้ฟังเป็นตัวแทนประเทศไทยของเรานะฮะไปแข่งขันรายการ ASAP Cup นะฮะOptimist Open Championship เนี่ยที่เมืองเผิงหูนะฮะไต้หวันนะฮะในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาการแข่งขันครั้งนี้นะฮะทำให้น้องสุชัญญาสุชัญญานี่นะฮะในฐานะตัวแทนประเทศไทยเนี่ยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1นะฮะประเภท Overall นะฮะพร้อมกับคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภท U15 Goถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวนะฮะรวมไปถึงชาวภูเก็ตและก็ประเทศไทยด้วยนะฮะเพราะวันนี้ไม่ใช่แค่ศักยภาพของนักลูกหลานชาวภูเก็ตของเราที่เห็นความสามารถนะฮะที่โดดเด่นในทุกๆด้านนะฮะไม่เฉพาะแค่ดนตรีนะฮะกีฬาเอ่ยแล้วก็ความสามารถด้านอื่นๆทางวิชาการเอ่ยนะฮะอย่างน้องเมื่อวันก่อนเนี่ยที่ไปคว้าแชมป์นะฮะระดับโลกนะฮะในในรูปแบบของการคิดโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะก็เด็กเก่งเหมือนกันเด็กไทยเด็กภูเก็ตเราเหมือนกันนะฮะนี่ก็ถือได้ว่าเด็กไทยของเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะแสดงความยินดีให้กับน้องสุชัญญานะคะคำมิ้นทองในฐานะที่เป็นนักกีฬาของภูเก็ตเราด้วยนะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วยขอบคุณครอบครัวแล้วก็ขอบคุณนะฮะผู้อยู่เบื้องหลังในความสำเร็จของน้องนี่เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะฮะอย่างที่บอกแล้วค่ะเป็นนักกีฬาเองกว่าจะได้รางวัลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะต้องขยันฝึกฝนนะฮะเช่นเดียวกันนะฮะก็มีเรื่องราวดีๆเล่าสู่กันฟังค่ะในขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคุณผู้ฟังนะคะหยิบมาเล่าสู่กันฟังเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ทราบกันมีอย่างดีว่าจังหวัดภูเก็ตเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่43และอาวุโสแห่งชาติครั้งที่10นะคะในปี2571นะคะซึ่งในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตในฐานะในฝ่ายเทคนิคการแข่งขันแล้วก็ท่านนายกอู๊ดธรรมวัฒน์วงเจริญยศก็เป็นบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยก็พยายามเบื้องหลังเนี่ยฮะก็มีการขับเคลื่อนด้านอื่นๆอยู่นะฮะหนึ่งในนั้นแน่นอนนะคะหลายๆคนติดตามเฝ้ารอกันอยู่ว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราจะใช้อะไรเป็นมาสคอตในรายการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะนายกอู๊ดนะฮะได้นำทีมเนี่ยที่มีการออกแบบมาสคอตแล้วก็ได้รับลิขสิทธิ์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะเข้าหารือนายกเรวัชด้วยนะฮะเพราะว่ามีงานศิลปะอยู่ชิ้นนึงค่ะที่เป็นลิขสิทธิ์ของนายกเรวัชนะฮะซึ่งนายกเรวัชเองเนี่ยได้มีการให้ศิลปินน้องซีเนี่ยเป็นศิลปินลูกหลานภูเก็ตเราเนี่ยแหละค่ะออกแบบนะคะกุญชรวารีนะคะที่ศีรษะด้านบนเนี่ยเป็นช้างนะคะแล้วก็ลำตัวเนี่ยฮะก็คือช่วงหางนี่เป็นปลาลำตัวเนี่ยนะคะมีเรื่องของเรือสำเภาเนี่ยฮะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นการผสมผสานงานศิลปะแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งมากเลยทีเดียวนะฮะแต่เราจะทำอย่างไรให้กุญชรวารีออกมาเป็นรูปแบบของมาสคอตที่สื่อสารเรื่องของเกมการกีฬาได้หลายในรูปแบบในทุกมิตินี่เป็นสิ่งสำคัญค่ะเลยมี
การหารือกันไปนะคะอาจจะมีต้นร่างนะคะต้นแบบมาจากตัวคุณชลวดีที่เป็นงานศิลปะที่น้องสี่ออกแบบมาภายใต้ลิขสิทธิ์ของนายกเรวัตที่มอบให้เลยนะคะแต่งานนี้เองเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าอยู่ในช่วงของการออกแบบออกมาให้นะคะสมบูรณ์แบบแล้วก็ตรงเป้าหมายมากที่สุดรอติดตามกันต่อไปนะคะได้ความคืบหน้าเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็พร้อมเปิดตัวเมื่อไหร่จะนำมาฝากพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตและก็คนทั้งประเทศได้เห็นหน้าค่าตากันอย่างแน่นอนสำหรับมาสคอตประจำรายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติประจำปี2571ของจังหวัดภูเก็ตเราค่ะ

0: าร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

เพลงที่ยังคงติดชาร์ตกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเพลงนี้ของก้านตองเนี่ยฮะกุหลาบค่ะมาดูข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อดีกว่ายังคงมีกิจกรรมกีฬาที่น่าสนใจนะฮะมารายงานให้คุณได้ทราบกันหนึ่งในนั้นเป็นรายการกอล์ฟค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เปิดรับสมัครกันอยู่ด้วยนะฮะไปจนถึงน่าจะสิ้นเดือนนี้เลยทีเดียวนะฮะ30สิงหาคมชมรมกอล์ฟอันดามันจังหวัดภูเก็ตนะฮะร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนย่านตาขาวรัชนุปถัมภ์จังหวัดตรังนะฮะแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะก็เชิญชวนนะฮะเหล่าบรรดานักกอล์ฟนะคะที่สนใจนะฮะเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสวิงทูกิฟต์นะคะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาบอกว่าจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนย่านตาขาวรัชนุปถัมภ์นะคะแล้วก็เป็นสาระประโยชน์ของโรงเรียนด้วยกำหนดแข่งขันในวันเสาร์ที่12กันยายนค่ะที่สนามกอล์ฟปากาไสนะฮะจังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังมีทั้งประเภทแบบทีมนะฮะรางวัลก็มีทั้งประเภททีมนะฮะประเภทมามีทั้งถ้วยแล้วก็เงินรางวัลด้วยประเภทของเยาวชนนะฮะค่าสมัครก็200ขออภัย 2,500 บาท200เนี่ยแพงต่างกันเยอะเลยนะ 2,500 บาทต่อท่านนะฮะสมัครกันได้เลยค่ะไปจนถึง30สิงหาคมนี้นะคะสอบถามเรทเพิ่มเติมไปกันได้เลยที่0889095965นะคะ0889095965ค่ะหรือว่าจะเป็น0813725947นะคะมีรายละเอียดให้คุณได้สอบถามกันเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะกลิ้งกลางกันเข้าไปได้เลยอันนี้เป็นรายการกอล์ฟนะ

0: วันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนนะคะยังคงอยู่ในช่วงของการปรับปรุงนะคะตัวหลังคาไม่ใช่ปรับปรุงนะก็เรียกเป็นการก่อสร้างเพิ่มเติมนะคะสำหรับพื้นที่ดังกล่าวของอบจ.ภูเก็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามเทนนิสเองที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นเขาลางใกล้เสร็จเต็มทีแล้วนะคะสำหรับการก่อสร้างโครงหลังคานะคะปกคลุมสนามกีฬาเทนนิสแล้วก็สนามสระว่ายน้ำอบจ.นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาสนามให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะหลังจากเสร็จสิ้นก็จะมีการประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องของกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะสำหรับจังหวัดภูเก็ตเราคุณผู้ฟังเอาละมาฝากประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะอีกหนึ่งงานวิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถือโอกาสนะคะให้คุณเองเนี่ยนะคะได้มามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินการวิ่งหรือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้อยากจะเชิญชวนนะคะคุณมาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะแสงนำใจไทยทั้งชาตินั่นเองนะคะซึ่งกำหนดกิจกรรมครั้งนี้ในห้วงวันที่ถ้าตู่จำไม่ผิดวันที่เดี๋ยวนั้นนึกก่อน1พฤศจิกายนนะคะ2569ตั้งแต่เช้าตรู่สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะจะมาเดินมาวิ่งมาปั่นป้องกันอัมพาตกันนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอนนี้ฝากมาประชาสัมพันธ์ซื้อสวยมากคุณผู้ฟังนะเก๋เลยทีเดียวนะคะเชิญชวนคุณมาร่วมออกกำลังกายกันด้วยนะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งหนทางในการที่จะป้องกันโรคต่างๆให้กับคุณได้ด้วยนะนอกเหนือจากอาหารการกินที่ต้องระมัดระวังแล้วนะคะเปิดรับสมัครกันอยู่ในช่วงนี้ไปจนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยค่าสมัครอยู่ที่360บาทแต่ถ้าเป็นน้องๆเยาวชนนะคะ 7-18 ปีค่าสมัครอยู่ที่240บาทเท่านั้นเองแถมนะอันนี้บอกได้เลยแถมก็คือสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าอันนี้จะพูดถึงเรื่องของการสมัครวิ่งนะคะจะเดินก็ได้เขาจัดกันที่สวนสาธารณะสะพานหินตั้งแต่6โมงเช้า5กิโลเท่านั้นนะคะมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันได้เลยทีเดียวสำหรับแสงนำใจไทยทั้งชาติค่ะคุณเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะที่เพจของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ได้หรือไปที่สสจหมายถึงสาธารณสุขจังหวัดก็ได้นะคะเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้เพราะว่านำมาประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้ไม่เฉพาะแค่ของคนใดหรือว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นกิจกรรมของเราทุกคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยกันนะคะเอาล่ะก็เชิญชวนกันนะไปดูอะไรเพิ่มเติมกันได้นะคะสอบถามกันได้เลยที่สสจจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักที่จะเป็นเจ้าภาพในส่วนของการจัดของแต่ละจังหวัดด้วยนั่นเองนะคะเอาล่ะถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ทราบโดยทั่วกันก็แล้วกันค่ะมองดูเวลาถือโอกาสส่งคุณไปดีกว่าขอจังหวะคึกคักส่งท้ายในช่วงนี้ก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงนี่ค่ะยกย้ายกันสักนิดหนึ่งเนาะขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณสวทภูเก็ตที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาให้เราได้เอาข่าวสารที่น่าสนใจกิจกรรมดีๆมาอัปเดตให้คุณได้ทราบนะคะติดตามข้อมูลกันได้อีกหนึ่งช่องทางไปที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้เลยทีเดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจโดยเฉพาะเป็นกิจกรรมทางด้านกีฬาเป็นสาระประโยชน์ของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตหรือว่าโดยภาพรวมเรายินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้นะคะทักข้อมูลฝากข่าวมาได้เลยผ่านช่องแชทผ่านเพจ Facebook ก็ได้วันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เอาต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธแก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวมาครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับภาคเกษตรและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
7: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,570 ถึง 2,575 วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการกักเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง
0: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้านระหว่างรัฐบาลไทยกับศาลประจำอนุญาโตตุลาการพร้อมเปิดพื้นที่พิจารณาคดีฟรี30วันต่อปียกระดับยุติธรรมสากล
8: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง PCAซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาข้อพิพาทโดยสันติวิธีสาระสำคัญของความตกลงในครั้งนี้ไทยจะสนับสนุนด้านพื้นที่สำนักงานห้องพิจารณาคดีและสาธารณูปโภคที่จำเป็นผ่านสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยไม่มีค่าธรรมเนียมรวมระยะเวลาไม่เกิน30วันต่อปีงบประมาณความทักทอบเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินเช่นความคุ้มกันเอกสารการยกเว้นภาษีบางประเภทและการอำนวยความสะดวกด้านการเข้าเมืองเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไทยการดำเนินการดังกล่าวมีกระทรวงยุติธรรมเป็นจุดประสาน

0: งานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านภาษีซึ่งกระทรวงต่างประเทศระบุว่าร่างความตกลงนี้เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วโดยไม่ได้เข้าข่ายต้องเสนอต่อรัฐสภารัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ PCA ในครั้งนี้ยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติอย่างยั่งยืนอภิปรายสินรายงาน
1: ประธานรัฐสภาเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญเพิ่มความเข้มงวดการตรวจอาวุธรถยนต์และบัตรประจำตัวผู้เข้าอาคาร
2: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ทับ2569ว่ารัฐสภาจะเพิ่มความเข้มงวดด้านการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยบุคคลที่จะเข้าออกอาคารต้องผ่านการตรวจตามระเบียบอย่างเคร่งครัดรวมถึงการตรวจอาวุธการเปิดกระจกรถยนต์เพื่อตรวจสอบภายในรถและการติดบัตรประจำตัวหากไม่มีบัตรต้องสามารถชี้แจงเหตุผลได้หากไม่สามารถชี้แจงได้จะถูกเชิญออกจากอาคารพร้อมย้ำว่าแม้แต่ประธานรัฐสภาก็ต้องผ่านการตรวจตามขั้นตอนประธานรัฐสภากำชับว่าการรักษาความปลอดภัยต้องไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดโดยเฉพาะกรณีส.ส.อ้างอภิสิทธิ์หรือไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันขอความร่วมมือส.ส.ในการนำบุคคลภายนอกเข้าภายในอาคารเพื่อป้องกันเหตุและยกระดับความปลอดภัยสวิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา

0: ับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะมิลกี้เสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะมิวก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามีทีมงานองคาพยพของเรานะคะพี่หัวหน้าช่างของเราค่ะคุณพิเชษเดืองนางนะคะแล้วมีช่างเทคนิคของเราด้วยนะคะคุณสุรชัยรอดแก้วค่ะรายการให้ยาข่าวของเรานะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนุรักษ์ค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี่ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะค่ะสามารถที่จะติดตามรายการให้แยกข่าวนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นะคะโดยประมาณค่ะถึง 16:30 ค่ะหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 ถึง 17:00 นะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะ18สิงหาคมค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายการให้ยาข่าวของเรานะคะออกอากาศในพื้นที่ของ7จังหวัดพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายประเด็นเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมีการโฟนอินสัมภาษณ์สดนะคะกับนางสาวพรเพ็ญศรีวิรัติค่ะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกับประเด็นในเรื่องของกิจกรรมดีๆค่ะ Open Imagine for Kids with Family Storybooks นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโลกจินตนาการผ่านนิทานและครอบครัวน่าสนใจมากๆเลยนะคะตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะ3เร่ง3ลด3เพิ่มจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันและอีกช่วงนึงนะคะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะเป็นช่วง PRD Service ค่ะเราก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุควนเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตอนนี้ค่ะทุกภาคส่วนต่างลงพื้นที่นะคะบูรณาการทุกภาคส่วนเลยค่ะลงไปช่วยกันดับไฟป่าที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ

0: ค่ะอย่างที่บอกไปข้างต้นค่ะช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้เราก็จะพูดคุยกันสดๆเลยนะคะกับประเด็นในเรื่องของกิจกรรมOpen Imaging for Kids with Family Storybooks นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณพรเพ็ญศรีวิรัตหรือว่าพี่จ๋าของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่จ๋าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องมิ้วค่ะสวัสดีค่ะผู้รับชมรายการนะคะทางสถานีวิทยุทุกท่านค่ะ
0: ค่ะอยากจะให้พี่จ๋าค่ะเล่าเรื่องความเป็นมาค่ะของกิจกรรมOpen Imaging for Kids with Family Storybooks ค่ะว่ากิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะความเป็นมาของกิจกรรมนี้นะคะด้วยเราก็ในฐานะที่เราเป็นสำนักงานของเรานะคะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยท่านอาคมสุชาติพงศ์นะคะศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นเลขานุการด้วยนะคะเราก็มีคณะตรงนี้ในการที่จะขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยได้รับนโยบายในเรื่องของการสามเร่งสามลดสามเพิ่มในการที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะร่วมกันดูแลร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคประชาชนร่วมกันในการที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะทีนี้ในส่วนของการขับเคลื่อนงานตรงนี้เราก็มีคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดเรานะคะเพื่อดำเนินงานตามนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของ3ลดเนี่ยค่ะนั่นก็คือลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กปฐมวัยนะคะทีนี้ในส่วนของคณะทำงานก็มาร่วมกันคิดว่าในการที่เราจะให้เด็กเนี่ยลดหน้าจอเนี่ยเราจะทำกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องร่วมกันทั้งในส่วนของโรงเรียนของครอบครัวนะคะก็เป็นที่สรุปว่าเราก็เลยมีกิจกรรม Open Imaging for Kids withFamily Storybook ขึ้นมานะคะนั่นก็คือเราจะใช้นิทานในการที่จะมาทำกิจกรรมกับเด็กนะคะส่งเสริมเด็กในการเล่านิทานให้เด็กฟังเพื่อที่จะลดหน้าจอนะคะลดสื่อการใช้หน้าจอสำหรับเด็กปฐมวัยตรงนี้กันค่ะอันนี้ก็คือความเป็นมาของกิจกรรมนี้ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะ
0: ค่ะแน่นอนค่ะก็วัตถุประสงค์ก็คือการที่จะให้เด็กได้มาอ่านนิทานได้มาลดการใช้หน้าจอใช่ไหมคะพี่จ๋าคะ
1: ค่ะใช่ใช่เราก็จะได้สร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจระหว่างพ่อแม่ลูกในครอบครัวเนาะแทนที่เราเนี่ยผู้ปกครองจะให้จอให้มือถือเด็กให้แท็บเล็ตเด็กไปนะคะเราก็มาใช้หนังสือนิทานนะคะซึ่งในการใช้หนังสือนิทานก็จะช่วยในการกระตุ้นจินตนาการการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะแล้วก็ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านสร้างทัศนคติเชิงบวกในการอ่านแล้วก็การเรียนรู้ตั้งแต่เล็กๆนะคะอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งหนังสือนิทานเนี่ยเป็นที่ชอบของเด็กทุกคนอยู่แล้วนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ไม่น่าเชื่อว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองเนี่ยได้ใช้หนังสือในการอ่านให้เด็กฟังหนังสือก็ต้องเป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็กเด็กก็จะชอบตรงนี้เด็กจะนิ่งเลยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะคะเราก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยหันมาใช้หนังสือแทนการใช้โทรศัพท์มือถือกันค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกสถานการณ์ทุกวันนี้ค่ะหลายๆท่านก็จะเห็นว่าเด็กใช้หน้าจอกันเยอะขึ้นใช่ไหมคะพี่จ๋าทีนี้มันก็จะส่งผลกระทบต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการต่างๆเรื่องของสมองเรื่องของสิ่งที่กำลัง
1: ใช้ภาษา
0: การใช้ภาษาของเด็กหลายอย่างค่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ทราบว่ากิจกรรมนี้เกิดขึ้นในช่วงวันไหนคะ
1: เราก็จะเกิดขึ้นนะคะเราก็ได้วางแผนเอาไว้ว่ากิจกรรมเนี้ยจะเกิดขึ้นในวันที่29สิงหาคมนี้นะคะโดยการที่เราก็จะให้เชิญเครือข่ายนะคะนั่นก็คือในส่วนของทั้งคุณครูนะคะที่มีบทบาทแล้วก็ในส่วนของผู้ปกครองนะคะก็จูงมือกันมานะคะเราก็จะให้กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นทุกเครือข่ายนะคะซึ่งเราก็จะแจ้งหนังสือไปที่หน่วยงานแล้วก็ให้หน่วยงานคัดเลือกนะคะซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถที่จัดให้กับทุกโรงเรียนทุกคนทุกครอบครัวได้นะคะแต่อย่างน้อยนะคะก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือเป็นเครือข่ายของเราในโอกาสต่อไปนะคะที่จะได้ไปช่วยเผยแพร่นะคะในส่วนนี้กิจกรรมดีๆตรงนี้เราก็ครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มนะคะของจังหวัดของเราที่จะใช้กิจกรรมตรงนี้นะคะให้กับ ผู้ปกครองให้กับคุณครูนะคะเห็นความสำคัญของการเล่านิทานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ทราบดีว่ามันมีความสำคัญแหละแต่ว่าพอเราห่างเหินไปนะคะครั้งนี้เราก็จะกลับมาให้เป็นจริงเป็นจังแล้วก็เราอยากให้ทั้งผู้ปกครองและก็คุณครูนะคะหันมาให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือนิทานหรือเล่านิทานให้กับเด็กฟังจริงๆค่ะ
0: ค่ะแล้วประโยชน์ที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งครอบครัวเองแล้วก็ทั้งคุณครูทั้งโรงเรียนเองจะได้รับคาดว่าจะม
1: ีค่ะผลประโยชน์นะคะเราก็คิดว่าถ้าเราได้ใช้หนังสือกับเด็กนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยนะคะสิ่งที่จะได้ก็คือตัวเด็กก่อนเลยนะคะเด็กก็จะได้พัฒนาสมองนั่นก็คือในเรื่องของการฟังเด็กได้รู้จักการฟังแล้วก็ความจำเนาะแล้วก็ในเรื่องของการยังคิดไตร่ตรองนะคะการยืดหยุ่นทางความคิดของเด็กแล้วก็ในเรื่องของการเนี่ยได้ซึมซับคำศัพท์ก็จะได้มีคลังคำศัพท์ใหม่ๆสำหรับเด็ก
0: เ
1: น
0: าะ
1: ใช่แล้วก็จะนำไปสู่ทักษะในการพูดนะคะแล้วก็การเขียนในอนาคตของเด็กนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องในนิทานเนี่ยก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของตัวละครแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจของผู้อื่นนะแล้วก็ในเรื่องพอเด็กได้ฟังนิทานเนี่ยเด็กก็จะสนุกแล้วก็จะช่วยดึงดูดความสนใจทำให้เด็กก็จะโฟกัสแล้วก็นิ่งในการที่จะฟังนิทานนะคะแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการจะได้ตัดเรื่องของการใช้จอไปด้วยโดยอัตโนมัตินะในส่วนนี้ที่เด็กได้รับวันนี้ครอบครัวจะได้รับอะไรนะคะนั่นก็คือพอเราอ่านนิทานให้เด็กฟังเล่านิทานให้เด็กฟังก็จะเป็นการสร้างความผูกพันนะคะให้เกิดความรักแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกได้รับถึงความรักความอบอุ่นแล้วก็รู้สึกปลอดภัยในครอบครัวนะคะความผูกพันตรงนี้ของพ่อแม่ลูกก็จะกลับมาแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดเวลาหน้าจอไปนะคะเด็กก็จะรู้สึกว่าถ้าได้ฟังนิทานหรือได้อ่านนิทานร่วมกับผู้ปกครองก็อาจจะสนุกกว่าการเล่นมือถือหรือดูแท็บเล็ตไปเนาะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็จะได้เข้าใจตัวตนของลูกมากขึ้นนะจากพอเราเล่านิทานให้ลูกฟังเนี่ยเราจะได้สังเกตเห็นว่าลูกเนี่ยชอบอะไรชอบตัวละครอย่างไรนะคะแล้วก็ความคิดเห็นที่ลูกแสดงออกมาในขณะที่ฟังนิทานก็จะทำให้เราเห็นว่าลูกเนี่ยตัวตนของลูกนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็หนังสือนิทานนะคะก็จะได้เป็นเครื่องมือให้เราได้เลยเป็นสื่อกลางในการที่เราจะปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมเรื่องของระเบียบวินัยหรือว่าพฤติกรรมเชิงบวกโดยที่ผู้ปกครองก็ไม่ต้องบ่นหรือดุว่าเด็กนะคะเราก็ใช้ตัวละครในนิทานเนี่ยสถานการณ์ในนิทานก็จะได้ปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมระเบียบวินัยไปในตัวเนา
0: ะ
1: นะคะทีนี้นอกจากนั้นนะคะได้ทั้งเด็กทั้งครอบครัวแล้วก็โรงเรียนก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะคะก็คือเด็กก็เราก็จะได้เด็กที่มีความพร้อมในการเรียนรู้มากขึ้นนั่นก็คือพอเด็กมีสมาธิในการฟังนะคะเด็กก็จะมีการฟังที่ดีแล้วก็ส่งผลให้การเรียนรู้หรือการฟังการทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งก็ดึงความร่วมมือของผู้ปกครองนะคะของมาร่วมกันในการที่จะทำงานร่วมกันกับโรงเรียนในการพัฒนาเด็กก็จะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นลดปัญหาพฤติกรรมในห้องเรียนนะคะนั่นก็คือเวลาเด็กฟังนิทานเด็กก็จะเห็นเนื้อหาในนิทานตัวละครในนิทานก็จะได้ช่วยขัดเกลาพฤติกรรมเด็กนะคะก็จะทำให้คุณครูเนี่ยจัดกิจกรรมได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทั้งนี้เมื่อเด็กได้รับในการอ่านหรือฟังนิทานบ่อยๆแล้วก็ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยให้โรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านแล้วก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรแล้วก็เด็กก็จะมีมาตรฐานตรงนี้นะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของเด็กก็จะมีความพร้อมในการที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงยิ่งขึ้นไปแล้วก็ถ้าเด็กมีสมาธิในการฟังจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้นเนี่ยเด็กก็จะได้เรียนรู้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ
0: ค่ะก
1: ็อันนี้แค่คิดประโยชน์นะคะ
0: ก็กิจกรรมนี้ก็จัดวันที่29สิงหาคมแต่ไม่ได้จบแค่นี้เหมือนที่พี่จ๋าบอกไปว่านี่คือจุดเริ่มต้นในการที่จะเขาเรียกว่าใส่พื้นฐานให้กับตั้งแต่เด็กปฐมวัยใช่ไหมคะทุกอย่างเริ่มต้นที่เด็กปฐมวัย ถ้าเกิดเราใส่นิทานใส่ให้น้องได้ซึมซับไปเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าโตขึ้นน้องก็จะมีพื้นฐานที่มั่นคง
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าตรงนี้เราก็เชื่อว่าผู้ฟังรายการก็คงจะทราบนะคะสื่อทางโซเชียลต่างๆเราก็จะเห็นว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยเป็นวัยที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดนั่นก็คือพัฒนาการในส่วนของสมองเนี่ยนะคะก็คือ 80% เลยของทุกๆวัยที่เกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสนะคะในส่วนนี้เราก็อยากให้ทุกท่านนะคะทั้งคุณครูทั้งผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทั้งชุมชนเนี่ยนะคะเราก็อยากให้ลดยังไงนะคะในส่วนของการลดหน้าจอสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเราก็จะเห็นปัญหาอยู่นะคะในสังคมทำไมเด็กถึงมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะทำไมถึงเด็กอยู่ไม่นิ่งทำไมเด็กพูดช้าอะไรอย่างนี้นะคะก็เราก็คิดว่าอันนี้นะคะนโยบายลงมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีว่าอันนี้ก็คือสื่อหน้าจอก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นที่ทุกท่านก็ตั้งคำถามเนาะว่าทำไมนะคะเราก็อยากจะอยากจะลดปัญหาตรงนี้แล้วเราก็คิดว่านิทานเนี่ยมีส่วนที่ผู้ปกครองสามารถเอาไปใช้นะคะเป็นการสื่อเป็นสื่อกลางในการที่เราจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่จ๋ามากๆเลยนะคะคุณพรเพ็ญศรีวิรัติค่ะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเสียดายมากเลยวันนี้เวลาน้อยนะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องของนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มมานำเสนอมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบแน่นอนเดี๋ยวต้องรอติดตามผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวพี่จ๋าก็จะมาเจอกับทุกท่านอีกนะคะสำหรับวันนี
1: ้
0: ต้องขอขอบพระคุณพี่จ๋ามากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบพระค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็16:28 นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวขออัปเดตสถานการณ์ของไฟไหม้ป่าพรุควรเคร่งกันสักนิดก่อนที่จะจบรายการให้ยายข่าวของเราในวันนี้ในช่วงของ PRD Service นะคะในวันนี้ค่ะสถานการณ์ล่าสุดนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายสมชายลีลาน้อยนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่จริงเลยค่ะพื้นที่ของป่าพรุควรเคร่งนะคะก็ได้มีการระดมทุกหน่วยนะคะประชุมหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์สรุปสถานการณ์นะคะก็สถานการณ์ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการควบคุมไฟป่าอย่างต่อเนื่องนะคะสถานการณ์ลดระดับเกือบเข้าสู่ภาวะปกติค่ะก็ยังพบกลุ่มควันเกิดขึ้นเล็กน้อยเป็นจุดนะคะซึ่งก็อาจเกิดจากเชื้อไฟใต้ดินค่ะได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่นะคะในการเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะมีเฮลิคอปเตอร์นะคะจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็มีจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะเข้าปฏิบัติการทางอากาศค่ะมีการสนับสนุนการตักน้ำแล้วก็ดับไฟในจุดที่เข้าถึงยากนะคะนอกจากนี้ค่ะมีเฮลิคอปเตอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้ดำเนินการภารกิจดับไฟป่าค่ะก็มีศักยภาพสามารถที่จะบรรทุกน้ำได้ครั้งละถึง 3,000 ลิตรเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของกรมชลประทานนะคะก็ได้มีการสนับสนุนภารกิจด้านน้ำแล้วก็เครื่องมือที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะพี่ทหารของเราก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกนะคะโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะคะมณฑลทหารบกที่41โดยกองพันทหารสารวัตรที่41นะคะก็ได้บูรณาการนะคะการทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4นะคะได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ค่ะไปช่วยกันดับไฟในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนนะคะก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจของสวทนครศรีธรรมราชเองเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เพจของ NBT นครศรีธรรมราชนะคะค่ะ 16:30 นะคะก็ช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะคะก็สำหรับรายการต่อไปค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้สวทสกลนครค่ะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการและพบกับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะกับสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมิวกี้เสรณีนาวงพร้อมด้วยทีมงานพี่เชษฐ์เดืองนาคแล้วก็พี่แอมสุรชัยรอดแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคส รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับรายการนี้ค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้ในลักษณ์จุลนีค่ะ
4: และดิฉันจิราพรชินทงอค่ะเราทั้งสองคนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครเป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังค่ะเดินทางไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครค่ะจากผืนดินนะคะที่ครั้งหนึ่งเคยประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและแห้งแล้งในฤดูร้อนจากหมู่บ้านเล็กๆที่ราษฎรจำนวนไม่น้อยต้องละทิ้งถิ่นฐานเดินทางออกไปรับจ้างทำงานต่างถิ่นวันนี้ค่ะบ้านกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครกลับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปาชีพที่มีชื่อเสียง
2: นี่คือเรื่องราวของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามพื้นที่ซึ่งสะท้อนเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์อันยาวไกลและพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้มีความมั่นคงและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในถิ่นฐานของตนเองได้อย่างภาคภูมิขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
3: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
5: ย้อนกลับไปในอดีตบ้านกุดนาขามเป็นพื้นที่ที่ราษฎรต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านการดำรงชีวิตอย่างหนักฤดูฝนน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้งน้ำกลับแห้งขอดเมื่อทำการเกษตรไม่ได้ผลการดำรงชีวิตจึงเป็นเรื่องยากและราษฎรในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งต้องเดินทางออกไปรับจ้างทำงานในต่างจังหวัดเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวเมื่อความเดือดร้อนเกิดขึ้นราษฎรบ้านกุดนาขามจึงร้องทุกข์ขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จากพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นที่ห้วยนกเขาซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ5กิโลเมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรนอกจากปัญหาด้านน้ำและการประกอบอาชีพแล้วบ้านกุดนาขามยังเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีเข้มแข็งในช่วงเวลาที่พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่แทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ราษฎรบ้านกุดนาขามยืนหยัดไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ก่อการร้ายพร้อมขอให้ทางราชการสนับสนุนการฝึกและอาวุธเพื่อป้องกันตนเองตามหลักสูตรไทยอาสาป้องกันตนเองร่วมกับชาวบ้านหนองฮางความร่วมมือของคนในชุมชนทำให้ผู้ก่อการร้ายไม่กล้าเข้ามาข่มขู่คุกคามและได้รับคำชมเชยจากทางราชการจนกลายเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นๆขอเข้ารับการฝึกด้วยและต่อมาได้พัฒนาไปสู่โครงการไทยอาสาป้องกันชาติหรือทสปช.วันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2525คืออีกหนึ่งวันสำคัญของบ้านกุดนาขามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรบ้านกุดนาขามโปร่งทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความยากลำบากของราษฎรขณะเดียวกันก็ทรงเห็นถึงความสามัคคีและความเข้มแข็งของคนในชุมชนจึงทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกต้นไม้และรักษาป่าคณะกรรมการหมู่บ้านจึงพร้อมใจการถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจำนวน43ไร่3งาน32ตารางวาเพื่อจัดตั้งโครงการป่ารักน้ำ ราษฎรบ้านกุดนาขามร่วมแรงร่วมใจการเสียสละแรงงานปลูกป่าถวายและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง1เดือนต่อมาวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2526สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการป่ารักน้ำบ้านกุดนาขามครั้งนั้นทรงทราบว่าการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยนกเขาทำให้ที่ดินของราษฎรถูกน้ำท่วมกว่า21ครัวเรือนแบ่งเป็นราษฎรบ้านกุดนาขาม5ครอบครัวบ้านหนองหาง16ครอบครัวด้วยพระเมตตาพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรกลุ่มนี้มาทำหน้าที่ดูแลรักษาป่าพร้อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1,500 บาทต่อเดือนเป็นเวลา3ปีและที่สำคัญทรงมีพระราชดำริให้จัดโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้ในอนาคต
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะจากพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพพระเมตตาจึงเดินทางต่อมาเป็นศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีอาชีพอยู่ในถิ่นฐานของตนเองไม่ต้องละทิ้งบ้านเกิดเพื่อเดินทางไปทำงานในเมืองใหญ่และมีอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าจึงมีพระราชสาวนีให้พลเอกณพลบุญทัพซึ่งดูแลพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงที่ยังมีปัญหาความมั่นคงรับพระราชดำริไปจัดซื้อที่ดินจำนวน50ไร่เพื่อก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพค่ะ
4: อาคารหลังแรกนะคะก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2526ค่ะและนี่คือจุดเริ่มต้นของศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ช่วงตามรอยพระเมตตา
6: ผมภูเดชสุภาพครับมาทำงานที่ศูนย์กุดนาขามนี่ก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับเป็นครูประจำเครื่องปั้นดินเผาครับคือศูนย์แห่งนี้นี่ก็แต่ก่อนนี่มันจะเป็นคล้ายๆว่าเขตตรงนี้อาจจะเป็นขกค.มีใช่ไหมครับพอดีสมัยนั้นท่านพลเอกเนวัตท่านมาทำงานอยู่ที่แถวสว่างแถวนี้ก็เลยท่านได้เคยได้มีโอกาสได้เข้าพ่อท่านเด็ดท่านก็รับท่านก็เล่าให้สมเด็จแม่ฟังแล้วก็สมเด็จแม่ก็เลยเสด็จมาที่นี่ก็เลยมาให้ชาวบ้านที่นี่ได้เข้าเฝ้าแล้วก็ท่านก็มาสร้างโรงงานทำเซรามิกที่นี่แต่ก่อนก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมท่านมาสร้างที่นี่วัสดุไกลแต่ท่านคิดว่าตรงนี้มันจะมีบ้านเชียงนี่เป็นของโบราณทีนี้ท่านก็เลยรับสั่งให้มาตั้งโรงงานที่นี่พอดีนายซื่อสัตย์ยอดจำปานี่ถวายที่ดินให้25ไร่ท่านก็เลยมาตั้งโรงงานที่นี่หลังจากนั้นก็ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันท่านก็จะคัดเลือกชาวบ้านที่ใกล้เคียงนี่ที่มีความยากจนแล้วก็หนึ่งลูกเต้าเยอะไม่มีที่ไปสองไร่นาไม่มีท่านก็คัดเอาพวกนั้นมาฝึกมาทำงานที่นี่ก็ผมก็ได้สอนวิธีการทำก็ทำเซรามิกบ้างทำมันจะมีแกะสลักไม้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรหลายอย่างคือใครเข้ามาก็ให้เดินดูก่อนว่าชอบแผนกไหนคือถ้าชอบเซรามิกก็มาทำเซรามิกก็สอนปั้นสอนมันจะมีครูมาสอนวาดรูปอีกก็มีหลายแผนกที่ตรงนี้ทำแล้วก็ปั้นสากลก็มีครับก็หลังจากนั้นก็คนรู้จักก็เริ่มมาตอนนั้นก็จาก20คนก็เป็น100เป็น200กว่าคนก็ตอนนั้นรู้สึกจะมันจะมีบ้านใกล้เคียง 4-5 หมู่บ้าน ที่มาร่วมกันทำงานที่นี่ครับแต่ก่อนนี่ก็มีนะส่วนมากก็จะมีคือเรามีอาคารที่จะโชว์พอทำเสร็จก็เข้าอาคารหลังจากนั้นก็มีหน่วยราชการต่างๆที่มาเยี่ยมชมแล้วก็มาเห็นก็มาสั่งเป็นถ้วยกาแฟมั่งเป็นถ้วยรางวัลมั่งคือทุกอย่างแม้แต่ใช้กันท่านก็มาสั่งแล้วก็ทำออเดอร์ไว้แล้วก็ปั้นขึ้นมาบางคนก็ชอบวาดเขียนไหมหรือบางคนก็ชอบเป็นดอกไม้ไหมเราก็ทำให้เขาก็ส่วนมากก็ลูกค้าทั่วไปครับแต่ก่อนนี้ครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเนี่ยก็ประมาณ110กว่าคนครับก็ส่วนมากก็อายุเยอะและส่วนหนึ่งก็หลังจากที่เก่งตรงนี้แล้วเขาก็ไปทำตัวเองไปปั้นอิสระตัวเองบางคนก็อย่างลูกน้องผมนี่ก็ไปปั้นพวกลายไทยในวัดไปปั้นพวกยักษ์พวกอะไรต่างๆนี่ก็รับเหมาทีนึงก็เป็น 7-8 ล้านเหมือนกันจากฝีมือชาวบ้านก็ได้ไปรับเหมาในวัดที่ทำลายไทยที่ทำรูปสัตว์ต่างๆตอนนี้เขาก็เหลืออยู่ประมาณไม่มากครับแต่ก่อนนี่มีเยอะช่วงนี้ก็มีแผนกเซรามิกก็ดอกไม้ประดิษฐ์ก็ทอผ้าแล้วก็เย็บผ้าแล้วก็ทำพวกเฟอร์นิเจอร์แกะสลักไม้แล้วก็ตีมีดแล้วก็มีปักทำเข็มที่ปักหัวโขนหัวอะไรตอนนี้ท่านรู้สึกจะรับสั่งงานพวกนี้เยอะครับก็ต้องทำไปแสดงทุกวันครับถึงแม้สมาชิกจะหยุดวันอาทิตย์แต่อาคารที่จำหน่ายก็เปิดตลอดครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงครับอย่างคนที่มาดูงานดูแล้วก็ดูได้ตลอดครับไม่ได้เสียค่าอะไรครับแม้แต่นักศึกษาที่จบปีสุดท้ายที่ม.ขอนแก่นที่สารคามอะไรเขาก็มาขอฝึกงานที่นี่ครับมาทีหนึ่งก็ทีละ7คน8คนก็ประมาณ2เดือน3เดือนเขาก็กลับไปครับครับก็ที่นี่นะครับเป็นศูนย์ฝึกอาชีพนะครับท่านอยากจะเด็กรุ่นใหม่ท่านอยากจะชอบหมายถึงจะทำอะไรนะครับที่นี่มันมีหลายแผนกก็มาเรียกดูได้นะคือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรขอให้ท่านมาฝึกให้มีความรู้เป็นจุดประสงค์ของพระองค์ท่านสมเด็จแม่นะครับคือทำไงก็ได้ให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้ให้ไปจุนเจือครอบครัวก็ฝากทางพวกหนุ่มๆที่จะสนใจก็ยินดีฮะที่นี่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเราฝึกให้ฟรีเว้นแต่ว่าท่านจะรับไว้ไหมคือที่นี่มันมีหลายแผนกแม้แต่ว่ารูปแม้แต่ทำปั้นขึ้นรูปทุกอย่างมีครูสอนให้หมดครับ
7: ผมบารมียายลีอ่างนะครับเป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านคุณคามแผนกตกแต่งเขียนสีนะครับการที่ได้เข้ามาทำงานที่ศูนย์นะครับในช่วงนั้นเป็นราษฎรหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับทางศูนย์ก็เลยเปิดรับสมาชิกหมู่บ้านบริวารนะครับให้มาทำงานวงการศิลปาชีพนะครับก็เลยได้เข้ามาเป็นสมาชิกตั้งแต่พ.ศ. 2533นะครับมาคัดเลือกความถนัดกันอีกทีนึงนะครับว่าใครเหมาะสมที่จะอยู่แผนกไหนนะครับก็แล้วแต่ประเภทชิ้นงานนะครับบางอย่างก็ได้วันนึงก็ได้หลายใบอยู่นะครับตรงนี้บางอย่างก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับบางชิ้นงานนะครับครับแต่ก่อนก็จะเป็นชาวบ้านที่ทําไร่ทํานาทําพ่อทําแม่นะครับก็รายได้ก็ไม่พอใช้นะครับแต่หลังจากที่ได้เข้ามาทํางานที่โครงการศิลปาชีพนะครับก็เราก็มีรายได้พอใช้จ่ายจนเจือครอบครัวแล้วก็ส่งลูกเรียนหนังสือครับเด็กรุ่นใหม่นะครับใครที่สนใจเรื่องของงานศิลปะนะครับทางศูนย์ศิลปาชีพเราก็มีการฝึกอบรมนะครับความรู้ทักษะในการทำงานประเภทเซรามิกหรือว่าศิลปะในส่วนต่างๆหลายแผนกนะครับก็เปิดให้เข้ามาฝึกอบรมได้นะครับมาติดต่อได้ที่ศูนย์ศิลปาชีพครับ
5: หนึ่งในงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาคามคือเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกพระองค์ทรงรำลึกถึงเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญในภูมิภาคเดียวกัน และทรงแนะนำให้นำศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตของชาวอีสานถ่ายทอดลงบนเครื่องปั้นดินเผาของบ้านกุดนาคามจึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแต่เป็นการนำเรื่องราวของท้องถิ่นประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมมาถ่ายทอดผ่านงานหัตถศิลป์ตลอดระยะเวลาที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาคามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานและส่งเสริมงานศิลปาชีพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาแกะสลักไม้แกะสลักหินเครื่องเรือนจักสานไม้ไผ่และงานตีเหล็กพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องพระเมตตาไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องอาชีพในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริทั้งบ้านป่ารักน้ำบ้านหนองไผ่บ้านกุดนาคามรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและทรงรับผู้ป่วยบางรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างต่อเนื่องทำให้พระราชกรณียกิจในพื้นที่แห่งนี้ครอบคลุมทั้งป่าน้ำอาชีพสุขภาพและคุณภาพชีวิต
2: พระราชดำริในการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงไม่ได้เพียงแค่การสร้างผลิตภัณฑ์นะคะแต่คือการสร้างอาชีพเพื่อให้ราษฎรนั้นมีรายได้เสริมหลังฤดูการทำนาสร้างความรู้ให้แต่ละคนสามารถที่จะพัฒนาทักษะที่ตนเองถนัดสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองค่ะ
4: วันนี้นะคะภายในศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาคามมีพื้นที่สำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของพระราชกรณียกิจทั้งอาคารศาลารวมใจเทิดพระเกียรติซึ่งใช้จัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวกิจกรรมสำคัญแล้วก็ยังมีเรือนดวงเดือนค่ะซึ่งก็ใช้เป็นเรือนประทับพักผ่อนพระอิริยาบถเมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินและอาคารศาลาทรงงานสถานที่ซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับทรงงานในการเยี่ยมราษฎรซึ่งปัจจุบันค่ะก็ใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและพระราชกรณียกิจในพื้นที่ในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
5: หากมองย้อนกลับไปจากวันที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเริ่มต้นจนถึงวันนี้เราจะเห็นว่าพระราชปณิธานไม่ได้หยุดอยู่เพียงการช่วยเหลือในช่วงเวลาหนึ่งแต่ได้กลายเป็นระบบการสร้างอาชีพและองค์ความรู้ที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องปัจจุบันแผนกเครื่องปั้นดินเผาผลิตทั้งเซรามิกสำหรับใช้สอยเช่นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารชุดชากาแฟชุดกับข้าวโถโอ่งและแจกันรวมถึงงานตกแต่งเช่นโอ่งและเบญจพรรณแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ผลิตดอกไม้จากผ้าโดยเฉพาะดอกบัวหลวงและดอกกุหลาบซึ่งมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องแผนกปักผ้าและปักชุดโขนถ่ายทอดทักษะงานฝีมือที่ละเอียดประณีตทั้งลวดลายสัตว์ดอกไม้และตัวละครในวรรณคดีรวมถึงงานปักชุดโขนตามแบบจากศูนย์ศิลปาชีพส่วนกลางความพิเศษอีกประการหนึ่งของงานศิลปาชีพคือการเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถนำงานบางประเภทกลับไปทำที่บ้านอย่างงานปักผ้าสมาชิกจะได้รับผืนผ้าและเส้นไหมเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานตามแบบและความถนัดส่วนงานทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายศูนย์มีการรับสั่งเส้นไหมเป็นรอบๆและส่งต่อให้สมาชิกกลุ่มต่างๆในโครงการศิลปาชีพหลายพื้นที่เมื่อสมาชิกทอผ้าเสร็จจึงนำกลับมาส่งผ่านศูนย์และได้รับค่าตอบแทนตามกระบวนการของโครงการแนวทางนี้ทำให้ศิลปาชีพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในอาคารแต่ขยายไปสู่ครัวเรือนและชุมชนโดยรอบสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องที่นี่ มีทั้งแผนกตีเหล็กซึ่งนำแหนบรถยนต์มาผลิตเป็นเครื่องมือทางการเกษตรเช่นจอบเสียมและมีดแผนกเฟอร์นิเจอร์และแกะสลักไม้รับผลิตงานตามความต้องการของลูกค้าทั้งงานศิลปกรรมและงานสำหรับวัดวาอารามมีแผนกปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนครเข้ามาให้คำปรึกษาและเมื่อได้เส้นไหมแล้วยังเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายทอผ้าภายใต้โครงการศิลปาชีพในพื้นที่ต่างๆจากป่ารักน้ำในอดีตสู่การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุนาคามให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองและการป้องกันมลพิษจากกระบวนการทำงานขณะเดียวกันยังมีแผนกเกษตรกรรมที่ปลูกพืชผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ผลผลิตนำมาใช้และจำหน่ายให้กับสมาชิกของศูนย์สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสำคัญว่าการสร้างอาชีพต้องเดินหน้าควบคู่กับการดูแลผืนดินและธรรมชาติอีกหนึ่งพระราชปณิธานสำคัญคือการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องราวของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสานถูกนำมาถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผางานปักงานทอผ้าและงานแกะสลักสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงแค่สินค้าที่สวยงามแต่เป็นเสมือนบันทึกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นหนึ่งส่งต่อไปยังอีกรุ่นหนึ่งเป้าหมายของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงครอบคลุมหลายมิติส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมและไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มรายได้และพึ่งพาตนเองร่วมกันอนุรักษ์พื้นป่าและสิ่งแวดล้อมสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นพัฒนาชุมชนให้เป็นแบบอย่างแก่พื้นที่อื่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น
2: คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะจากวันที่ราษฎรบ้านกุดนาขามต้องเผชิญกับน้ำท่วมและความแห้งแล้งจากวันที่หลายครอบครัวค่ะต้องออกจากบ้านเกิดเพื่อไปทำงานต่างถิ่นพระเมตตาได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการพัฒนาแหล่งน้ำการรักษาพื้นป่าและการสร้างอาชีพศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ในการผลิตชิ้นงานหัตถศิลป์เท่านั้นค่ะแต่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้คือพื้นที่แห่งโอกาสคือพื้นที่ที่ภูมิปัญญาของบรรพชนได้รับการสืบทอดและคือพื้นที่ที่ราษฎรได้ใช้ความสามารถของตนเองสร้างคุณค่าให้แก่ครอบครัวและชุมชนกว่า4ทศวรรษที่ผ่านมาพระราชดำริได้อย่างรากลึกลงในพื้นดินแห่งนี้จากต้นไม้ที่ราษฎรร่วมกันปลูกในโครงการป่ารักน้ำวันนี้ได้เติบโตเป็นพื้นป่าที่หล่อเลี้ยงชุมชนจากการฝึกงานศิลปาชีพในวันแรกวันนี้ได้แตกแขนงเป็นองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทและจากพระเมตตาที่ทรงมีต่อราษฎรค่ะได้กลายเป็นพลังให้คนในชุมชนลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองนี่คือความหมายของคำว่าศิลปาชีพไม่ใช่เพียงแค่งานฝีมือแต่คือการสร้างคนสร้างอาชีพสร้างชุมชนและการรักษารากเหง้าของแผ่นดินค่ะ
4: และตราบใดนะคะที่องค์ความรู้ยังถูกส่งต่อตราบใดที่คนรุ่นใหม่ยังเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตและรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปค่ะ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครควบคุมการผลิตโดยนายพิชัยสิริสมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครภายใต้การอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้เราทั้งสองคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
2: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

0: สร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
2: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
1: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546พร้อมให้สถานศึกษากำหนดตามบริบทโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
5: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนซึ่งผลการพิจารณาสาระสำคัญระบุว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายก่อนประกาศใช้รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนส่วนกรณีที่นักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษายังสามารถดำเนินการทางวินัยได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแต่ต้องไม่กระทบการกระทำในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควบคู่กันไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มการเบิกจ่ายงบประมาณเร่งรัดเงินการเหลื่อมปี2568อีกกว่า 12,800 ล้านบาทพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดเดินหน้าโครงการลงทุนให้เป็นไปตามแผนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดโดยนั้นสิ้นเดือนกรกฎาคม2569การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ในภาพรวมและงบลงทุนเป็นไปตามแผนที่กำหนดมีการเบิกจ่ายแล้วกว่า 171,000 ล้านบาทในส่วนของเงินการเหลื่อมปี2568ยังมีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าแผนประมาณ 8,123 ล้านบาทและยังมีวงเงินค้างเบิกจ่ายอีกกว่า 12,818 ล้านบาทเช่นเดียวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ยังต่ำกว่าแผนเล็กน้อยประมาณ 3,849 ล้านบาทจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก้ไขปัญหาอุปสรรคและเร่งเบิกจ่ายเงินที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่

0: อย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
4: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

0: ันภัยคุ้มครองคุณ
1: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
3: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
5: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: รอยเรียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

0: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเห

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96

ชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบบันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่39ประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่อนาคตที่ยั่งยืนจังหวัดภูเก็ตเปิดงานโฮเทลจ็อบแฟร์2026เชื่อมโยงแรงงานสู่ภาคท่องเที่ยวรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการจังหวัดภูเก็ตเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสถานศึกษาปลอดภัยอย่างยั่งยืนและเทศบาลนครภูเก็ตศึกษาดูงานต้นแบบจัดการขยะและพลังงานเพื่อเดินหน้าเมืองคาร์บอนต่ำสู่เมืองเน็ตซีโร่อีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

วดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่ม

0: ประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันในข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่39ประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่อนาคตที่ยั่งยืนวันนี้วันที่18สิงหาคม2569เวลา 9:00 นที่หอประชุมคุณเลิศโพคารักมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคครั้งที่39ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคม2569โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์อัจฉริยะอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในพื้นที่นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หิรัญประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะผู้บริหารคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณาจารย์จากคณะต่างๆตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มเพื่อแสดงความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ทั้งนี้วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติตรงกับวันที่18สิงหาคมของทุกปีเพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงคำนวณและทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ไทยและสะท้อนพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ของพระองค์ทางด้านนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ว่าการพัฒนาประเทศในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญแต่ขณะเดียวกันการพัฒนาจะต้องดำเนินควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลและความยั่งยืนสำหรับจังหวัดภูเก็ตวิทยาศาสตร์สามารถเข้ามามีบทบาทในหลายมิติทั้งการบริหารจัดการน้ำการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตยังคงมุ่งน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานมาสู่การสืบสานรักษาและต่อยอดโดยนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการดูแลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยเพื่อสร้างการพัฒนาที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและคนรุ่นต่อไปสำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2569มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งนิทรรศการการประกวดและการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หุ่นยนต์การทดลองทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมสายโชว์ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคตซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และผู้สนใจจากสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากจังหวัดภูเก็ตเปิดงานโฮเทลจ็อกแฟร์2026เชื่อมโยงแรงงานสู่ภาคการท่องเที่ยวรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบริการวันนี้วันที่18สิงหาคม2569เวลา 10:00 นที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์ภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานโฮเทลจ็อบแฟร์2026ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นร่วมกับจ็อบบีเคเคและเครือข่ายสถานประกอบการด้านโรงแรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการในจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายพิชิตสิงห์ทองคำจัดหางานจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตแรงงานจังหวัดภูเก็ตสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ตตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงาน ภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการโรงแรมสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้บริหารจำนวนมากเข้าร่วมงานในครั้งนี้นายพิชิตสิงห์ทองคำจัดหางานจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่างานโฮเทลจ็อบแฟร์2026จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หางานได้พบและสมัครงานกับนายจ้างผู้ประกอบการโรงแรมสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยตรงและเป็นการสนับสนุนการจ้างงานและการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตนายชนเรนทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติและภาคธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยวและบริการยังคงมีความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงผู้หางานกับสถานประกอบการและยังเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำสร้างรายได้ให้กับประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืนจังหวัดภูเก็ตเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างสถานศึกษาปลอดภัยอย่างยั่งยืนวันนี้วันที่18สิงหาคม2569ที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการที่ปรึกษาความมั่นคงปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรสารวัตรนักเรียนผู้แทนนักเรียนและภาคีเครือข่ายความปลอดภัยเข้าร่วมสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากข้อสั่งการของอธิบดีกรมการปกครองที่ให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังป้องกันเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดโดยอำเภอเมืองภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือกับกอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตปกครองจังหวัดภูเก็ตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษาโดยภายในกิจกรรมมีการสร้างการตระหนักรู้และเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงทั้งการตรวจคัดกรองสิ่งของและอาวุธการสังเกตสัญญาณเตือนจากพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ที่อาจมีความเสี่ยงต่อความรุนแรงตลอดจนการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายของอาวุธปืนและความรุนแรงนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตการประเมินภาวะอารมณ์และความเครียดรวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อนทีมแพทย์มาถึงนอกจากนี้หนึ่งกิจกรรมสำคัญคือการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยตามหลักหนีซ่อนแจ้งพร้อมการสาธิตจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีโดยกิจกรรมยังนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความปลอดภัยในสถานศึกษาเชิงรุกตั้งแต่ระดับจังหวัดสู่ระดับพื้นที่ภายใต้แนวคิดสานพลังภาคีเครือข่ายร่วมใจสร้างสถานศึกษาปลอดภัยยั่งยืนมุ่งให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้และการเติบโตของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนพักกันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดในช่วงต่อไปค่ะ

0: กลับมาติดตามข่าวสารในช่วงนี้กันต่อค่ะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนำทีมเทศบาลนครภูเก็ตศึกษาดูงานต้นแบบการจัดการขยะและพลังงานเพื่อเดินหน้าเมืองคาร์บอนต่ำมุ่งสู่ Net Zero ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมที่ผ่านมานายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ตเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตทั้ง33ชุมชนเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายใต้โครงการภูเก็ตมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำหรือภูเก็ตโลว์คาร์บอนซิตี้นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นแผนงานสำคัญของเทศบาลนครภูเก็ตที่ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตในการขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือเนสเซโลพร้อมยกระดับภูเก็ตโดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ตให้ก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความยั่งยืนในระดับสากลสำหรับการศึกษาดูระดับสากลสำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางคณะได้เรียนรู้แนวทางการจัดการขยะภาคเกษตรณวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งประดิษฐ์ตำบลทับสะแกอำเภอทับสะแกและศึกษารูปแบบการจัดการขยะของวิสาหกิจชุมชนบ้านระหารหมู่ที่4ตำบลกำเนิดพระคุณอำเภอบางสะพานซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการของชุมชนอย่างเข้มแข็งรวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคนในชุมชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่การผลิตน้ำมันจากขยะการนำขวดอีโคบิมาประยุกต์ใช้ทำแปลงผักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการทำกระเป๋าจากซองน้ำยาปรับผ้านุ่มและการผลิตน้ำยาล้างจานซึ่งเป็นตัวอย่างของการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนโดยคณะศึกษาดูงานได้มีการได้เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทลอัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณบริษัท CPP จำกัดตำบลทรายทองอำเภอบางสะพานน้อยเพื่อศึกษาแนวทางการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานมาประยุกต์ใช้ในการจัดการของเสียและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการศึกษาดูงานในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งก้าวสำคัญของเทศบาลนครภูเก็ตในการนำองค์ความรู้และแนวทางการบริหารจัดการจากชุมชนต้นแบบมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและร่วมกันขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักวิ่งร่วมวิ่งในงาน MI Nylon 2026เพื่อสัมผัสสีสันยามค่ำคืนกับ Mr. International ในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตและ VT Mr. International เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตในบรรยากาศยามค่ำคืนซึ่งมีระยะฟันหลั่น5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรพร้อมร่วมวิ่งและสร้างความประทับใจกับผู้เข้าประกวด Mr. International จากหลากหลายประเทศคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึง11กันยายน2569ผ่านระบบซอฟต์อีเวนต์โดยมีค่าสมัครเริ่มต้นเพียง399บาทและมีบัตร VIPพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจึงขอเชิญชวนร่วมสัมผัสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและมิตรภาพจากผู้คนทั่วโลกในงาน MI Nylon 2026ในวันที่18กันยายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
2: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพงด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติม

0: เกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
1: มีสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
2: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
3: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
2: ้
3: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างสุภชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
4: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
6: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
6: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
7: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
6: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
9: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
8: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในมุมของข่าวดังก็คือกรณีที่มีการปะทะคลมกันในที่สาธารณะแล้วฝ่ายหนึ่งก็เลยชักอาวุธปืนขึ้นมาจนในที่สุดนั้นมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นค่ะโดยมีการอ้างว่ามีการทำไปเพื่อป้องกันตัวซึ่งในประเด็นนี้ค่ะหลายคนก็สงสัยนะคะว่าการกระทำอย่างไรที่จะเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จะทำให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดค่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ค่ะการกระทำที่จะอ้างการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขสำคัญเนี่ย4ประการนะคะประการแรกค่ะต้องเป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในชีวิตในร่างกายหรือในทรัพย์สินทั้งของเราแล้วก็ของผู้อื่นเราสามารถกระทำการเพื่อป้องกันได้ค่ะประการที่2ค่ะการกระทำนั้นจะต้องเกิดจากมีภัยที่ละเมิดต่อกฎหมายหมายถึงว่าเรื่องนี้คู่กรณีค่ะจะต้องเป็นฝ่ายผิดก่อนเช่นนะคะอยู่ดีๆเขาวิ่งเข้ามาจะทำร้ายเราอยู่ดีๆเขาวิ่งเข้ามาจะเอาอาวุธมีดมาแทงเราอย่างนี้ค่ะเรียกว่ามีภัยที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายที่เกิดขึ้นกับเราและกำลังจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่เราสมัครใจไปทะเลาะวิวาทกับเขาหรือตัวเราเองอะค่ะเป็นฝ่ายที่ไปก่อให้เกิดเหตุขึ้นก่อนไปหาเรื่องทะเลาะกับเขาก่อนอย่างเงี้ยเราจะมาอ้างว่าสิ่งที่เราทำเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันเนี้ยทำไม่ได้เลยประการที่3นะคะจะต้องเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงค่ะและภัยนั้นต้องยังไม่ผ่านพ้นไปด้วยนะคะเช่นเขาวิ่งมาเนี่ยจะถึงตัวเราอยู่แล้วเงื้อมีดมากำลังจะแทงเราภัยนั้นยังเกิดขึ้นอยู่และยังไม่ได้ผ่านพ้นไปเราจึงกระทำการโต้ตอบกลับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราแบบนี้ทำได้แต่ถ้าเกิดภัยนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาวิ่งมาต่อยเราหนึ่งทีเราล้มลงเขายืนดูหยุดทำเราแล้วแล้วเขาก็เดินหันหลังกลับไปอย่างเงี้ยภัยมันผ่านพ้นไปแล้วหากเราลุกขึ้นมาเอามีดไปแทงเขากลับหรือว่าวิ่งไปหรือว่ายิงเขาจากทางด้านหลังทั้งที่ภัยนั้นมันจบไปแล้วแบบนี้เราจะอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวเนี่ยคงไม่ได้ค่ะประการที่4นะคะการกระทำนั้นจะต้องพอสมควรแก่เหตุด้วยหมายความว่าสัดส่วนภัยที่คนร้ายก่อให้เกิดขึ้นกับเรากับสัดส่วนภัยที่เราก่อกลับไปเพื่อป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราเนี่ยมันจะต้องได้สัดส่วนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเดินมาถึงต่อยเรา1ทีแต่ว่าเราเนี่ยชักปืนยิงเขาหมดแม็กเลยกรณีแบบนี้เราจะบอกว่าเป็นการป้องกันตัวเนี่ยสัดส่วนภัยมันไม่ได้กันซึ่งแบบนี้ในทางกฎหมายเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุนะคะทีนี้ก็จะมีคำกล่าวหนึ่งที่เขาถามว่าอ้าวแล้วคำกล่าวที่บอกว่าคนดีไม่จำเป็นต้องหนีภัยล่ะแบบนี้เราจะใช้ในทางไหนคำตอบก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นพลเมืองดีเราอยู่ของเราเฉยๆนะคะเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครก่อนแล้วอยู่ๆก็มีคนร้ายเนี่ยเข้ามาจะทำร้ายเรามาก่อภัยให้เกิดกับเรากรณีแบบนี้กฎหมายไม่ได้บังคับว่าเราต้องวิ่งหนีนะคะเราไม่จำเป็นต้องหนีภัยหมายความว่าเราสามารถที่จะโต้ตอบกลับได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราหรือป้องกันให้ภัยที่กำลังเกิดกับเรานั้นอยู่เนี่ยมันยุติลงแต่ยังไงก็ตามนะคะในการที่เราจะโต้ตอบกลับไปโดยอ้างป้องกันตัวค่ะจะต้องอยู่ภายใต้หลัก4ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้ด้วยนะคะแต่ก็มีประเด็นนิดนึงนะคะอยากให้พวกเราตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ค่ะก็คือว่าการที่คนดีไม่จำต้องหนีภัยก็จริงแต่กฎหมายก็บอกว่าคนดีก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปสู่ภัยเช่นกันหมายความว่าถ้าภัยนั้นมันจะเกิดกับเราก็จริงแต่ว่าเรายังมีทางเลี่ยงทางอื่นได้เราก็ควรที่จะเลี่ยงไปก่อนยกตัวอย่างเช่นมีคนมาร้องท้าทายเราว่าจะแทงเราอยู่หน้าบ้านเราเป็นคนดีเราไม่จำเป็นต้องหนีภัยแต่เราก็ไม่ต้องก้าวเอาตัวเองเข้าไปสู่ภัยหมายความว่าเราไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อที่จะออกไปตามที่เขาท้าทายแล้วก็ไปป้องกันตัวแบบนี้อย่างเงี้ยจะเรียกว่าเราไปป้องกันตัวมันก็คงไม่ถูกต้องค่ะหลักกฎหมายในเรื่องป้องกันตัวนะคะมีไว้ขึ้นมาเพื่อปกป้องคนดีแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีจริงๆก็คือสติค่ะหากมีข้อสงสัยใดๆนะคะก็สามารถโทรมาที่สายด่วนของเรานะคะ1157อัยการช่วยได้ค่ะหรือว่าถ้าหากว่าอยากเจอพวกเราตัวเป็นๆนะคะก็ให้เดินเข้ามาพบพวกเราได้นะคะที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศค่ะพวกเราสคช.ทั่วประเทศนะคะรอให้บริการให้คำปรึกษาทุกท่านอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ดนี้คือรายการรอบวันเดินข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังครบธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ัน
1: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไวและพบกันที่โกฟัน
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นระบุความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนพร้อมขยายความร่วมมือ5สาขาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในไทยและใช้ไทยเป็นประตู

0: และการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมระบุว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
1: Built in Thailand and you're not entering a single market you're entering a region Thailand and Australia already have a strong platformOur free trade agreement has been enforced for more than two decades, and our economies are highly complementary. I see particular opportunities in five areas: agriculture and food, renewable energy and storage, digital and creative industries, advanced manufacturing, and education.
0: ทั้งนี้ BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงการราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพร้อมเร่งส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีโอกาสปรับลดบางส่วนเพื่อให้การจัดเก็บเงินจากประชาชนถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากแม้เงินเพียง 40-50 สตางค์ต่อลิตรเมื่อคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำมันตลอดทั้งปีจะมีมูลค่ารวมเป็นหมื่นล้านบาทจึงเห็นว่าต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสำหรับโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ซึ่งกฟผ.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนโดยผู้ที่เลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์จะได้รับส่วนลด 50,000 บาทต่อหลังคาเรือนพร้อมเดินหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจาก SME ทะลุ 600,000 ล้านบาทเตรียมปรับเกณฑ์เพิ่มแต้มต่อให้ SME สกัดทุนใหญ่สวมสิทธิ์เริ่ม1ตุลาคมนี
4: ้นางสาวปานิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลการดำเนินมาตรการส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือไทย SME GP ในปี2568ว่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านบาทถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีซึ่งมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงกว่า 600,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33.7 ของมูลค่ารวมอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานยังพบข้อจำกัดด้านการกำหนดมูลค่าสัญญาสะสมเดิมและปัญหาที่ธุรกิจขนาดใหญ่ตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อใช้สิทธิ์เข้าแข่งขันแทน SME สสว.จึงได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้สิทธิประโยชน์สามารถเข้าถึง SME ตัวจริงที่มีศักยภาพได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย3หลักเกณฑ์ได้แก่การให้แต้มต่อด้านราคาร้อยละ10การเพิ่มแต้มต่อด้านราคาให้อีกร้อยละ5และการปรับเกณฑ์มูลค่าสัญญาสะสมที่สามารถใช้สิทธิ์แต้มต่อราคาซึ่งทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลตระพรมมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายแรงงาน4ฉบับเพิ่มสิทธิ์ผู้ทำงานบนเรือและผู้ประกอบการอาชีพที่บ้านพร้อมปรับระเบียบสวัสดิการรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกฎหมายสมรสเท่าเทียมรองรับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมทั่วถึง
5: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายความคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานและสังคมยุคใหม่ครอบคลุมคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมสาระสำคัญได้แก่ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระ ราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยกำหนดให้นายจ้างนำ

0: คนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยตรงเพื่อรับสิทธิประโยชน์7กรณีพร้อมห้ามให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 6:00 น.เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์และงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการกำหนดอายุขั้นต่ำ15ปีห้ามใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์ในงานอันตรายพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและเพิ่มบทลงโทษกรณีค้างจ่ายค่าตอบแทนหรือคืนหลักประกันล่าช้าการรับรองสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ปรับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลกว่า 12,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนธิกำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุษย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่แฟลตดินแดงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคณะทำงานตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นรวมถึงพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1รายด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักที่มีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน 70-100 คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
1: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากรุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบเชิงลึกไปยังสำนักงานเขตอื่นที่เข้าข่ายพบความผิดปกติเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูและการแจ้งย้ายเข้านักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติสรุปสถิติแผ่นดินไหวปีนี้เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง100ปีโลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติ
3: รองศาสตราจารย์ภาสกรปานานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะนักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติเป ิดเผยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความรู้สึกร่วมในสังคมว่าเปลือกโลกกำลังเคลื่อนตัวถี่และรุนแรงขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งหากพิจารณาข้อมูลจากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGS ตลอดทั้งปีนี้ทั่วโลกพบแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 7.0 ถึง 7.9 จำนวน11เหตุการณ์โดยยังไม่มีเหตุการณ์ขนาด 8.0 ขึ้นไปเมื่อนำไปเทียบกับสถิติระยะยาว100ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2469โลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งและใหญ่กว่า 8.0 ประมาณปีละ1ครั้งชี้ชัดว่าจำนวนแผ่นดินไหวใหญ่ยังคงอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติเป็นกระบวนการที่เกิดซ้ำเป็นประจำที่สำคัญเกือบทั้งหมดเกิดตรงรอยต่อแผ่นธรณีภาคไม่ได้เกิดสเปะสปะทั่วทั้งโลกส่วนสาเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าแผ่นดินไหวเกิดถี่ขึ้นมีปัจจัยหลักจากความเร็วและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสื่อสารเครือข่ายตรวจวัดที่มีจำนวนมากขึ้นทำให้สามารถระบุตำแหน่งแผ่นดินไหวได้ราว 20,000 เหตุการณ์ต่อปีหรือเฉลี่ย55เหตุการณ์ต่อวันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศเตรียมพร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้อาทิรอยเลื่อนแม่จันรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนระนองซึ่งที่ผ่านมาแผ่นดินไหวในไทยส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กและไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มรอยเลื่อนและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้รู้เท่าทันภัยและไม่เกิดความตื่นตระหนกเมื่อเกิดสถานการณ์จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการกักเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงตลอดอายุโครงการ50ปีคาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรการอุปโภคบริโภคด้านการประมงและจับสัตว์น้ำรวมกว่า 6,082 ล้านบาททั้งนี้คณะรัฐมนตรีกำชับให้ก กรมชลประทานเร่งจัดหาที่ดินจ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งขอหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามแผนงานที่กำหนดคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรงเรื่องกำหนดทรงผมนักเรียนแต่ให้สถานศึกษาพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง
6: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียนซึ่งได้มีการปรับปรุงไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2568ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยเสนอให้เปิดโอกาสและให้อำนาจสถานศึกษากำหนดแนวทางการไว้ทรงผมของนักเรียนอย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งข้อเสนอดังกล่าวรวม2ประเด็นให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและกระทรวงได้ดำเนินการพิจารณาพร้อมรายงานผลกลับต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วในประเด็นแรกเกี่ยวกับการที่อิสระแก่โรงเรียนในการกำหนดแนวทางเรื่องทรงผมของนักเรียนนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทรวงไม่มีอำนาจกำหนดให้โรงเรียนหรือนักเรียนต้องไว้ทรงผมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องที่สถานศึกษาต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งส่วนประเด็นที่สองซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ให้ระบุเรื่องทรงผมเป็นสิทธิของเด็กนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถกำหนดรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้เนื่องจากสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนเป็นหลักไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกำหนดสิทธิด้านทรงผมโดยตรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ นายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการพบหารือกับนายริชาร์ดมาลรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีความรุนแรงและซับซ้อนที่สุดนับตั้งแต่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2พร้อมเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกาหลีใต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำอังกฤษที่ระบุว่าอังกฤษจงใจยกระดับวิกฤตสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังมีรายงานว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ผลิตในอังกฤษถูกนำไปใช้โจมตีเป้าหมายทางทหารและอุตสาหกรรมของรัสเซียรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันและคลังสินค้าซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 35,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1.5 แสนล้านบาทพร้อมระบุว่าอังกฤษมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการโจมตีของยูเครนและจะต้องชดใช้กับการกระทำดังกล่าวด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนและมุ่งมั่นจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยูเครนจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันการรุกรานของรัสเซียต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซนติเมตรและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ทุกวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันค่ะก็ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับเรื่องราวข้องประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในเรื่องข้องฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะโดยจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้นะคะโดยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569นะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากจะมีร่องมรสุมนะคะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่ซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมข้างในระยะสั้นได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569นะคะโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันนะคะแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะทางนี้เพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลนะคะที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งประกาศก็ยังคงจะออกต่อเนื่องนะคะสำหรับประกาศฉบับนี้นะคะสามารถติดตามประกาศฉบับต่อไปนะคะในเวลาตีห้าข้องต่อโพรกนะคะหรือว่าต่อเช้านะคะก็สามารถที่จะรอติดตามกันได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะข้อนำคุณผู้ฟังค่ะไปรับฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลองมาพบกันไหมต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวท.กระบี่นะคะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่งการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026รัชนกอินทนนท์เก็บชัยชนะผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:19 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรวรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เวลา 16:11 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ต

0: คตอย่างยั่งยืนนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดแสดงเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้วยเรื่องราวความสำเร็จโดยการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อประกอบด้วยหัวข้อ The Beginning จัดแสดงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหัวข้อ Strong Root Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือผ่านการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่หลากหลายประเภทควบคู่กับเทคโนโลยีหัวข้อ Empowering People Strengthening Community นำเสนอการพัฒนาบุคคลผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและหัวข้อ New Face New Faceสรุปบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะร่วมสมัยตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปในวันเดียวกันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงแคนเบอร์ราแล้วเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อกระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากนครซิดนีย์มายังกรุงแคนเบอร์ราโดยเดินทางถึงเวลา 21:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ตามคำเชิญของนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยภารกิจที่กรุงแคนเบอร์รานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในวันที่19สิงหาคมโดยมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและความมั่นคงพร้อมต่อยอดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับการเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนของ2ประเทศและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570วาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่ง
3: นายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตามประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่14สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าร่วมพิธีณกรมฝนหลวงและการบินเกษตรโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายขับเคลื่อนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะการรับมือกับภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

0: ถึงช่วงกลางปีหน้าสำหรับภารกิจเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนในขณะนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าช่วยเหลือในภารกิจดับไฟป่าพรุโคนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราชภายหลังจากได้มีการร้องขอจากหน่วยงานจังหวัดนั้นขณะนี้ได้สั่งการให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการพร้อมได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ในการลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในเบื้องต้นแล้ว1 ลำอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเน้นย้ำด้วยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติการเพื่อบรรเทาความขาดแคลนด้านน้ำในพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงก่อนฝนทิ้งช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลระดับชาติรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เนสซีโร่2050
2: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ CCIC อย่างเป็นทางการณกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ด้านภูมิอากาศของประเทศรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเชิงลึกทุกมิติโดยนำข้อมูลดาวเทียมจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้มาประมวลผลร่วมกับแบบจำลองภูมิอากาศความละเอียดสูงซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง76 จังหวัดและเครือข่ายอาสาสมัครทำให้สามารถวางแผนลาดตระเวนชี้เป้าจุดเสี่ยงไฟป่าหมอกควัน PM 2.5และบริหารจัดการน้ำได้อย่างตรงจุดและสั่งการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการตั้งรับปรับตัวและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกได้อย่างเท่าทันสถานการณ์โลกรองรับการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกตลาดคาร์บอนระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมายในซีโร่อิมิชชั่นภายในปี2050สำหรับศูนย์ข้อมูล CCICประชาชนทุกคนคือศูนย์กลางที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกแบบให้เป็นคลังปัญญาดิจิทัลให้ทุกคนเข้าถึงได้สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลตรวจสอบดัชนีความเสี่ยงภัยภูมิอากาศในพื้นที่ต่างๆขณะที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและวางแผนคาร์บอนเครดิตเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีภูมิคุ้มกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติประสบความสำเร็จในการขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้และนำมาสู่การพึ่งพาตนเอง
3: พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติ Thailand Security Dialogue 2026ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนณโรงแรมพลาซ่าแอทินีแบงคอกกรุงเทพโดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของไทยในการแลกเปลี่ยนรับฟังแนวคิดและมุมมองด้านการป้องกันประเทศกับภาคส่วนต่างๆและมิตรประเทศได้ขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้ผ่านการนำเทคโนโลยีจากมหาอำนาจมาปรับใช้เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและพัฒนาสู่การเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายในอนาคตพร้อมกันนี้ยังมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการรับมือกับภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้ผ่านการฝึกร่วมทางทหารต่างๆเช่นคอบราโกเป็นต้นทั้งนี้ความท้าทายที่สำคัญต่อความมั่นคงของไทยในขณะนี้คือการแสวงหาความร่วมมือและผลประโยชน์กับมิตรประเทศทำให้การเลือกข้ามประเทศมหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ย่อมไม่เกิดประโยชน์กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนรอบด้านพร้อมแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ
4: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาณกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายพิเชษฐ์ได้เน้นย้ำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนำผลจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมามาถอดบทเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากชุมชนและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นสะท้อนการขับเคลื่อนแนวทาง All for Education ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตครูและคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถช่วยเหลือครูได้แล้ว 4,043 คนลดมูลหนี้ในระบบได้กว่า 4,851 ล้านบาทพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายให้ครูไทยมีวินัยทางการเงินปลอดหนี้และเกษียณอย่างมีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ที่ประชุมกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังจากพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดปีนี้20เรื่อง
5: พลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมมีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยกขค.จะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังในปีนี้พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดแล้ว20เรื่องเช่นการบังคับให้ใช้บริการขนส่งการบังคับเข้าร่วมโปรโมชั่นการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่า GP รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนและสอบสวนสำหรับแนวทางการกำกับดูแลจะแบ่งเป็น3ระยะโดยระยะสั้นกขค.จะเร่งบังคับใช้กฎหมายกับกรณีที่สามารถดำเนินการได้ทันทีระยะกลางจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลเชิงป้องกันและระยะยาวจะบูรณาการการทำงานระหว่างกขค.กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกฎหมายและมาตรการร่วมกันให้สามารถกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6: เราจะมีการทำงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวส่วนระยะสั้นเนี่ยจะเป็นของกขค.ครับสำนักงานการแข่งขันทางการค้าที่มีอำนาจที่จะกำกับดูแลซึ่งตอนนี้มีเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่กขค.ในปีนี้20เรื่องแล้วครับเรื่องที่ร้องเรียนก็จะมีเรื่องการบังคับขนส่งการบังคับโปรโมชั่นการขึ้นค่าธรรมเนียมการขึ้นค่า GP นั่นนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าทางคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเอาจริงกับเรื่องนี้มากเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่แพลตฟอร์มเหล่านี้มีอำนาจเหนือตลาดระยะกลางก็คือการออกกฎหมายที่เรามีอำนาจบังคับแต่ว่าในวันนี้อะไรที่เราทำได้ทันทีเราทำทันทีครับ
5: พลตำรวจโทพิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากขค.ยังได้ศึกษาตลาดรูปแบบธุรกิจและจะทำแนวทางพิจารณาการดำเนินธุรกิจของแพลตฟอร์มดิจิทัลหลายด้านพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโดยการดำเนินคดีจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องทั้งนี้หากฝ่าฝืนตามมาตรา50จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
7: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้มีกำหนดที่จะพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่ทำเนียบสีฟ้าหรือทำเนียบซองวาเดในกรุงโซลเมืองหลวงเกาหลีใต้ในวันที่20สิงหาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนนอกจากนี้นายหวังอี้ยังมีกำหนดการพบหารือกับนายวีซุงลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้เกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพยายามยกระดับสถานะและความสัมพันธ์กับบรรดาชาติพันธมิตรของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะรัสเซียด้วยการส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีอาคารสำนักงานของนายกรัฐมนตรีมัสรัวบาซานีแห่งเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานทางตอนเหนือของอิรักเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักเฝ้าระวังและตรวจสอบรอบคอบขณะที่นายทอมบาแลกทูตพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐประจำอิรักกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยคาดว่าลาวจะเผชิญพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะ8แขวงอาทิหัวพันหลวงน้ำทาบ่อแก้วหลวงพระบางชัยบุรีบริคำไสคำม่วนและสวรรณเขตเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำพัดผ่านภาคเหนือและภาคกลางของลาวประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมแรงในบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของลาวยังเตือนอีกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในเมืองจึงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเขตพื้นที่ภูเขาควรตรวจสอบสภาพอากาศเส้นทางและความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2013เอาชนะเนสลิฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกีไป2ต่อ0เกม 21-14 และ 21-10 ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ได้สำเร็จไปรอพบผู้ชนะระหว่างอิชิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาหรือซาบรีนาโซลิสจากเม็กซิโกต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญเอาชนะศิวนัทอุยตยกุลไป2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวพัชรินชีพชานเดชนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026เอาชนะพิมมาดาทองคำไป2ต่อ1เซต4ต่อ66ต่อ4 7ต่อ6ไทเบรก3คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับไทยเบเวอเรจจัดการแข่งขัน100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026ต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความยั่งยืนให้วงการเทนนิสไทยติดตามได้จากรายงาน
11: พันเอกวัฒนาจันทร์ไพจิตรกรรมการผู้อำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแทมมารินธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่า การแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทยปุริมภัสสรการรายงาน
10: นายพงษ์รัตน์เหลืองทำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์และนายเกษมสุขจงมั่นคงประธานเจ้าหน้าที่บริษัทธุรกิจกอล์ฟบริษัท MBK จำกัดมหาชนร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟแบบโคแซงชั่นต่อเนื่องเป็นปีที่3จำนวน2รายการคือสิง SAT MBK Championship 2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่20ถึง23สิงหาคมนี้ที่สนามลำลูกกาคันทรีคลับจังหวัดปทุมธานีและสิงบางกอกโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคมที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์กล่าวว่า2ปีที่ผ่านมารายการโคแซงชั่นถือเป็นอีก1แมตช์สำคัญที่จะช่วยให้นักกอล์ฟไทยสร้างผลงานคะแนนสะสมโลก Official World Golf Ranking และ Order of Merit เพื่อให้นักกอล์ฟไทยได้สะสมคะแนนสร้างอันดับและต่อยอดสู่ Asian Development Tour และ Asian Tour และการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะนักกอล์ฟดาวรุ่งที่กำลังสร้างเส้นทางอาชีพของตัวเองขณะเดียวกันการยกระดับการแข่งขันในปีนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักกอล์ฟต่างชาติเข้ามาร่วมการแข่งขันทำให้แมตช์เข้มข้นขึ้นช่วยให้นักกอล์ฟไทยได้เรียนรู้จากคู่แข่งที่หลากหลายซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญในการพัฒนาฝีมือก่อนก้าวไปเล่นในระดับนานาชาตินายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดเตรียมที่พักของญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าญี่ปุ่นได้วางแผนรองรับไว้อย่างเป็นระบบโดยจะให้นักกีฬาประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนเข้าพักบนเรือใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิห้องพัก571ห้องสระว่ายน้ำ7สระและร้านอาหาร8แห่งพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงมรสุมไต้ฝุ่นอย่างแน่นอนขณะที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 2,000 คนจะพักในที่พักรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ไม้บริเวณท่าเรือการ์เด้นเพียในเมืองนาโกย่าส่วนที่เหลือจะกระจายเข้าพักตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่ส่วนกรณีงบประมาณและเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬารวมถึงผู้ฝึกสอนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีปัญหาใดๆโดยในส่วนของเดือนมิถุนายนได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยครบถ้วนแล้วขณะที่งบของเดือนกรกฎาคมสำหรับสมาคมกีฬาที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์ก็กำลังเร่งเบิกจ่ายให้อย่างเร่งด่วนส่วนสมาคมที่ยังขาดเอกสารบางจุดได้เร่งประสานงานติดตามเพื่อให้เงินถึงมือทุกคนโดยเร็วที่สุดพาณิชย์คัดนาครายงาน
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคตวิโร
13: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
14: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัย ออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะยังคงนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยทางรายการของเราได้คัดสรรวรรณกรรมที่เคยคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาให้ฟังกันค่ะรางวัลนี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีประกวดเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะเริ่มตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2545ค่ะที่ตรงกับวาระครบรอบ70ปีของรัฐสภาไทยจุดประสงค์ของการจัดประกวดก็เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางความคิดผ่านงานเขียนปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยผ่านผลงานวรรณกรรมนั่นเองค่ะส่วนที่มาของชื่อพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานสองชั้นที่วางซ้อนกันชั้นบนเป็นพานขนาดเล็กวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งของอันทรงเกียรติสูงในทางศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะและยังคงใช้เป็นพานรองรับรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าองค์ที่3ผลงานของคุณวุฒินันท์ชัยศรีและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่ององค์ที่3นี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังไปพร้อมกันค่ะ

วลว่าการดูละครจากข้างเวทีเป็นอภิสิทธิ์เฉพาะผู้อยู่เบื้องหลังละครเท่านั้นความพยายามน้ำตารอยยิ้มเสียงหัวเราะความรู้สึกทั้งหมดเอ่อล้นอยู่ในความทรงจำซ้อนทับกับภาพของการแสดงจริงซึ่งกำลังโลดแล่นอยู่ในนาทีนี้ฉากซึ่งต้องหัวเราะร่วนแต่ในระหว่างการฝึกซ้อมนักศึกษาผู้แสดงมีปัญหากับทางบ้านต้องอาศัยการปลอบประโลมปรับอารมณ์จากผู้กำกับและเพื่อนๆฉากค่ำครวญที่ถูกสั่งคัดมากกว่าร้อยครั้งเปล่าเปลืองน้ำตาไปร้อยหนฉากต่อสู้ซึ่งต้องลุ้นจังหวะก้าวและองศาร่างกายทุกครั้งเพื่อมิให้ล้มโครมครามเหมือนตอนซ้อมแต่และฉากตัดสลับมาให้ลุ้นระทึกเมื่อผ่านไปก็ใจหายเพราะว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะได้แสดงสิ่งที่ฝึกซ้อมมาบนเวทีจากนี้คงเหลือทิ้งไว้เพียงความทรงจำไม่ว่าจะดีหรือร้ายแล้วก็เวทีของนักศึกษาในสายตาของหลายคนเป็นเพียงกิจกรรมฆ่าเวลาแท้จริงแล้วแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตามากกว่าใครหลายคนจะคาดคิดเลือบมองไปทางฝั่งผู้ชมดร.ทศธรรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคนใหม่นั่งดูด้วยสีหน้าเรียบเฉยประดับรอยยิ้มเบาบางที่คุ้นตานานๆทีก็หันไปคุยกับหัวหน้าภาควิชาของผมแล้วก็หัวเราะกันเบาๆตามแบบที่ผู้บริหารพึงทำอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหาของละครไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือเป็นเพราะไม่ได้ใส่ใจกับละครเวทีฝีมือของนักศึกษามากนักเรื่องราวบนเวทีดำเนินไปถึงการได้รับอาวุธวิเศษของตัวละครและกำลังกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์สีหน้าของท่านรองอธิการบดีดูผ่อนคลายลงเพราะคงคิดว่านี่เป็นฉากสุดท้ายของเรื่องราวแล้วแต่แท้จริงแล้วองค์ที่สามเพิ่งจะเริ่มต้น

หลังเปล่าเปลืองเวลาไปกับวัยหนุ่มและใฝ่ฝันคณะละครอิสระที่ก่อตั้งและประคับประคองร่วมกันกับเพื่อนๆมากว่า10ปีซึ่งไม่เคยประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันก็ต้องล่มสลายเมื่อชีวิตก้าวมาถึงเลขหลัก4บวกกับปัจจัยเรื่องความป่วยไข้ของคนในครอบครัวก็สมควรที่จะต้องมองหาโซ่ล่ามคอในนามความมั่นคงของชีวิตปริญญาโทสาขาการแสดงจากมหาวิทยาลัยเล็กๆในประเทศอินเดียดูจะไม่เป็นที่พึงใจของนายจ้างในบริษัทไทยมากเท่าใดนักงานเดียวที่คว้าได้ในช่วงวิกฤตการดำผุดดำว่ายในมหาสมุทรแห่งการหางานคืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดแห่งหนึ่งไม่สิควรจะเรียกว่าลูกจ้างชั่วคราวมากกว่าสัญญาสั้นๆเพียง1ปีที่ได้รับมาจากความเมตตาของอาจารย์ที่เคยพบผ่านในระหว่างการออกเร่แสดงละครไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่ามหาวิทยาลัยจะเต็มใจยื่นสัญญาฉบับต่อไปมาให้เซ็นสิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้คือการเข้ามาเป็นอะไรในวิชาที่ไม่มีคนสอนหนึ่งในรายวิชาที่ไม่มีใครอยากจะรับบทผู้ดูแลมากนักก็คือวิชาศิลปะการแสดงซึ่งผู้สอนรายวิชานี้ต้องควบรวมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมละครด้วยฟังดูเป็นวิชาที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักแต่ความพิเศษสำหรับรายวิชาและชมรมนี้จะต้องมีอีเวนต์ยิ่งใหญ่ทุกปีนั่นก็คือการจัดแสดงละครประจำปีซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของภาควิชามาตลอดแต่ว่าใครกันล่ะจะอยากมาแบ่งงานเบื้องหลังหนักหน่วงขอแค่ที่มีชื่อในคำสั่งราชการว่าได้ช่วยจัดงานพร้อมกับถ่ายรูปสวยๆพอลงพอร์ตตำแหน่งก็เพียงพอแล้วทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าอะไหล่ของอาจารย์ผู้จบปริญญาโทสาขาการแสดงจากต่างประเทศเหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาแบกภาระนี้แทนที่อาจารย์คนเก่าซึ่งลาไปศึกษาต่อในต่างประเทศแล้วก็หนเวทีของนักศึกษาผมนึกแล้วหัวเราะเบาๆงานที่เต็มไปด้วยแรงใจแล้วก็ไฟฝันผมคับคล้ายคับคลาว่าเคยรู้สึกอย่างนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ปีศาจชื่อความจริงแล้วก็การเวลาก็ค่อยๆทับถมตะกอนแห่งความสิ้นหวังจนไฟเหล่านั้นดับมอดไปสิ้นแล้วยิ่งในประเทศนี้ที่มองเห็นศิลปะเป็นเพียงของเล่นฆ่าเวลายิ่งทำให้ผมไม่อยากปลุกไฟฝันในเด็กๆเติบโตขึ้นมาพบกับความผิดหวังเหมือนตัวเองความตั้งใจแรกของผมจึงเป็นเพียงการทำไปตามหน้าที่ให้งานนี้พ้นตัวไปเท่านั้นเอง

นี่เป็นโอกาสครั้งเดียวของชีวิตนักศึกษานะทำไมถึงจะไม่ทำกันให้เต็มที่ล่ะคำพูดของวิทยวัฒน์ประธานสโมสรนักศึกษาและประธานชมรมละครที่พูดกับเพื่อนๆชวนให้ผมฟื้นขึ้นมาจากเชิงตะกอนความสิ้นหวังทันทีที่เขาทราบว่าผมเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมละครคนใหม่เขาและทีมผู้กำกับอีก2คนก็มาพบแล้วก็ชวนให้ผมเข้าเป็นสักขีพยานในการประถมนิเทศละครประจำปีไฟฝันของหนุ่มสาวนั้นร้อนแรงชวนให้ไฟในการทำงานละครที่มอดดับของผมคู่โชนขึ้นมาอีกครั้งพวกเราอยากจะทำละครการเมืองครับแวบแรกผมตกใจแล้วก็ยอมรับว่าในใจลึกๆนั้นดูแคลนละครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดว่าคงหนีไม่พ้นละครรักสามเศร้าละครจากวงหยิบเอานิทานมาเล่นสักเรื่องแต่งชุดสวยๆแล้วก็จบลงอย่างไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อมองเข้าไปในแววตาของเด็กๆเหมือนผมเห็นภาพของตัวเองซ้อนทับอยู่ในนั้นเด็กดื้อซึ่งไม่พอใจสังคมที่เป็นอยู่แล้วก็มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกจะว่าไปแล้วโลกที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้ก็ไม่น่าพิรมสักเท่าใดนักมันก็คือยุคสมัยที่การเมืองเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลพลเรือนเป็นรัฐบาลทหารจากรัฐประหารเมื่อหลายปีก่อนนำซ้ำคนที่เป็นผู้นำในตอนนี้ก็ยังวางเครือข่ายอำนาจซ้อนทับไว้หลายชั้นส่วนคนหนุ่มสาวที่อยู่ตรงหน้าผมก็คือคนกลุ่มหนึ่งในหมู่คนรุ่นใหม่จำนวนมากที่เริ่มรู้สึกว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลในประเทศนี้และก็ออกมาประท้วงอยู่เนืองๆจนกลายเป็นกระแสความคิดและอารมณ์ร่วมแห่งยุคสมัยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวคำว่าการเมืองจึงเป็นทั้งคำต้องห้ามและก็ความเย้ายวนของผู้ที่จะพูดมันออกไปงานยากเลยนะคำแรกที่หลุดออกมาจากปากหลังอ่านโครงการและบทละครร่างแรกดูเป็นคำพูดที่ไม่เข้าท่าเสียเลยหรือว่าต่อให้เตรียมทุกอย่างพรั่งพร้อมผมก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกสั่งระงับกลางทางหรือเปล่าพวกเราก็มีวิธีต่อสู้ในแบบของเรานะครับเสียงนุ่มละมุนหนักแน่นเปี่ยมด้วยความมั่นใจเด็กคนนี้ควรจะเป็นผู้นำลัทธิหรือว่าหัวหน้าพรรคการเมืองสักพักหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่พวกเราคุยกันแล้วก็เตรียมใจไปแล้วครับเด็กหนุ่มมีดีกว่าที่ผมคิดเขาคงประเมินทุกอย่างเอาไว้แล้วรวมถึงผมอดีตคนหนุ่มซึ่งเคยมีไฟฝันแล้วก็หลอกใครสักคนมากระตุ้นให้ลูกโชนหากเป็นอาจารย์ท่านอื่นที่ยังรักความก้าวหน้าในวิชาชีพคงปฏิเสธหรือว่าถอนตัวไปแล้วผมมองกระดาษโครงการและบทละครที่วางอยู่ตรงหน้ารอเพียงรอยปากกาของผมมาเติมเต็มผมรู้ว่าการลงชื่อในกระดาษจะนำพาไปสู่อะไรบ้างแต่ผมจะไม่ปล่อยให้คนหนุ่มสาวเผชิญโลกอันโหดร้ายตามลำพังสิ่งที่พวกเขายังขาดก็คือความรู้ประสบการณ์และผู้ใหญ่สักคนที่จะอยู่เคียงข้างพวกเขา

การเปิดม่านเพื่อแสดงละครองค์แรกไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยผู้บริหารซึ่งแสดงเจตจำนงชัดแจ้งว่าสนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบันหรืออันที่จริงเพราะว่าการสนับสนุนรัฐบาลนี้จังหากที่ทำให้พวกเขาที่ขึ้นครองอำนาจบริหารในมหาวิทยาลัยแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดผลของมันก็คือเมื่อเรื่องไปถึงเบื้องบนโครงการถูกสั่งระงับแทบจะในทันทีพร้อมกับคำสั่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคนใหม่ขึ้นมารายงานตัวกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยด่วนโดยมีประธานชมรมและสมาชิกบางส่วนตามขึ้นมาด้วยคุณมีอะไรจะอธิบายก็รีบพูดมาผมเลิกคิ้วคำอธิบายทุกอย่างเขียนไว้ในโครงการแล้วนะครับแล้วอะไรคือความหมายของชื่อโครงการนี้โครงการละครเพื่อประชาธิปไตยคุณจะมาปลุกระดมอะไรกับนักศึกษาของผมขอโทษนะครับวิทวัฒน์เอ่ยขึ้นทั้งหมดเนี้ยเป็นความคิดของพวกเราเองครับครูไม่ได้ถามอย่าเพิ่งสอดเสียงดังจนเกิดจะเป็นตะคอกก่อนจะชี้นิ้วมาทางผมทำไมเขาถึงยังกล้าใช้สรรพนามเรียกตัวเองแบบนั้นคุณคิดจะมาล้อเล่นกับใครผมด็อกเตอร์สมพงษ์รองอธิการบดีคุณไม่รู้หรอกว่าผมดูแลเด็กมากี่รุ่นแล้วและผมจะทำยังไงกับพวกอีแอบคลั่งการเมืองที่ชอบเอาเด็กมาบังหน้าผมรู้จักเด็กทุกคนในมหาวิทยาลัยดีเด็กๆไม่มีทางคิดเรื่องพันนี้เองได้หรอกยังไงคุณก็ต้องอธิบายนะอาจารย์ใหม่เด็กๆ เป็นคนคิดโครงการนี้ทั้งหมดด้วยตนเองครับและผมก็เห็นด้วยจึงลงลายเซ็นอนุมัติผมไม่เห็นว่าการมีคำว่าประชาธิปไตยในชื่อโครงการนี้มันจะเป็นเรื่องเลวร้ายตรงไหนเลวร้ายสิวะมีคำนี้ทีไรอ่ะพวกคุณก็เอามาอ้างสร้างแต่เรื่องวุ่นวายอยู่กันดีๆไม่ได้หรือไงเขาสูดลมหายใจลึกๆเหมือนกำลังข่มความโกรธเกรี้ยวแต่คนที่ควรจะเดือดดาลควรจะเป็นผมกับเด็กๆมากกว่าและก็ไอ้บทละครบ้าบอนี่มันอะไรกันนี่พลคลั่งยึดอำนาจจากผู้ปกครองคนเก่าแต่พออยู่ในบัลลังก์กลับซื้อใจประชาชนไม่ได้สุดท้ายโดนประชาชนรวมตัวกันขับไล่เหมือนหมูเหมือนหมาแล้วชื่อนายพลใครเห็นก็ต้องคิดว่าเป็นท่านนายกคุณคิดจะล้อเลียนรัฐบาลหาเรื่องซวยมาให้มหาวิทยาลัยของเราหรือยังไงท่านอย่าอ่านแต่หน้าสุดท้ายสิครับมันมีเรื่องราวแล้วก็ปมปัญหาในองค์แรกและก็องค์ที่สองที่ปูให้เห็นถึงความเลวร้ายของการมัวเมาในอำนาจโดยไม่เห็นหัวประชาชนผมเงียบลงเพราะว่าเขาโบกมืออย่ามาพูดอวดรู้ผมไม่สนใจยังไงอ่ะผมก็จะไม่ส่งเรื่องให้ท่านอธิการบดีวิสิตทราบจนกว่าพวกคุณจะเปลี่ยนบทหรือว่าเลิกทำโครงการซะทำไมท่านไม่คุยด้วยเหตุผลกันก่อนล่ะผมชะงักวิทวัฒน์แตะแขนผมส่งสัญญาณว่าการถกเถียงถึงจุดสิ้นสุดแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคุยกันอีกต่อไปอย่างน้อยนักศึกษาของผมก็รู้จักคำว่ามารยาทท่านรองอธิการบดียิ้มเยาะพร้อมกับพูดว่าออกไปกันได้แล้ว

ไม่น่าเชื่อว่าคำว่าพวกเรามีวิธีต่อสู้ในแบบของเราที่วิทยวัฒน์เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่วันแรกไม่ใช่คำพูดที่เลื่อนลอยหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่ใช่กวางอ่อนเดียงสาที่รอวันถูกขย่ำแต่คือลูกพยักษ์ที่มีเขี้ยวเล็บมากพอที่จอกล่าเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นคลิปลับที่ใครสักคนแอบอัดออกมาจากห้องรอที่การบดีก็แพร่สะพัดไปในโลกออนไลน์แฮชแท็กว่ารองอธิการบดีขี้ข้าเผด็จการแฮชแท็กมหาวิทยาลัยฝ่ายเผด็จการกลายเป็นข้อความที่ถูกโพสต์ซ้ำๆจนขึ้นอันดับหนึ่งแทบจะทุกช่องทางบนออนไลน์แม้ว่าจะไม่ได้ลงชื่อคลิปว่ามาจากมหาวิทยาลัยอะไรแต่ชื่อของอธิการบดีและรองอธิการบดีก็ถูกเปิดเผยออกมาอย่างจุ่มแจ้งคลิปถูกแชร์แล้วก็กล่าวถึงในโลกออนไลน์เหมือนไฟลามทุ่งถึงขนาดออกข่าวโทรทัศน์จนทำให้เก้าอี้ของท่านรองกระเด็นภายในไม่กี่อาทิตย์เพื่อรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม้ลึกๆผมจะไม่เห็นด้วยนักกับวิธีการที่ออกจะดูชกใต้เข็มขัดแบบนี้แต่กับนักมวยอย่างเจ้าด็อกเตอร์กำมะลอบ้าอำนาจนั่นก็ดูจะเป็นบทลงโทษที่สาสมดีแล้วในอีกแง่หนึ่งความโด่งดังของเรื่องราวการโค่นรองที่การบดีจากคลิปลับก็ทำให้ชมรมละครถูกจับตามองมากเป็นพิเศษ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเปลี่ยนมือเป็นดร.ทศธรรมวิทวัฒน์ให้ข้อมูลแก่ผู้มาใหม่อย่างผมว่าอาจารย์เป็นคนใจดีมีเหตุผลที่สำคัญก็คือเรียนจบมาจากสายวรรณกรรมเบื้องบนคงส่งมาเพื่อคุมเรื่องของชมรมโดยเฉพาะพวกเราถูกเรียกไปพบอีกครั้งแต่คราวนี้มีแค่ผมกับวิทวัฒน์เสียงเนิบๆแล้วก็รอยยิ้มอบอุ่นเหมือนพระโพธิสัตว์ของรองอธิการบดีทำให้บรรยากาศไม่ร้อนระอุเหมือนคราวก่อนท่านรองขอปรับแก้ชื่อตัวละครในพลไม่ให้พ้องกับชื่อของท่านนายกจนเกินไปส่วนตัวเอกชื่อพ้องกับอดีตนายกที่ถูกรัฐประหารซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกจากประชาชนก็กลายเป็นเจ้าชายองค์หนึ่งประชาชนที่แสดงพลังลุกฮือขึ้นขับไล่ในพลและเข้าบริหารจัดการบ้านเมืองเองก็กลับกลายเป็นมอบอำนาจให้เจ้าชายกลับมาปกครองดังเดิมปรับแก้ขนาดเนี้ยละครการเมืองก็เลยกลายเป็นละครธรรมดาเลยนะผมแย้งการแย่งชิงอำนาจอะไรทำนองเนี้ยก็นับเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่หรอไม่ใช่แค่นั้นครับการต่อสู้การต่อรองผลประโยชน์การเสียสละเพื่ออุดมการณ์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของตัวละครเรื่องราวที่สามารถตีความไม่เข้ากับบริบทร่วมสมัยดึงให้คนดูเนี่ยฉุกคิดถึงความไม่ชอบธรรมของอำนาจที่ปกครองเขาอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดนั้นต่างหากนะครับที่ทำให้ละครการเมืองมีความหมายขึ้นมาถ้าคุณหาวิธีเล่าเรื่องได้ดีพอคนดูก็ตีความเรื่องพวกนี้ไปได้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าไม่มีพื้นที่ให้สอดแทรกบริบทได้มากพอคนดูก็ไม่มีทางตีความถึงสิ่งที่เราอยากจะเล่าหรอกครับนี่ผมจะขอพูดตรงๆเลยนะชายสูงวัยถอดแว่นตาเสียงเนิบเย็นดูมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตรายางรับรองความชอบธรรมในสิ่งที่พวกคุณอยากจะเล่าผมมาเพราะว่าท่านอธิการบดีขอร้องให้มาต่อรองกับพวกคุณวีรกรรมที่ชมรมละครของพวกคุณทำลงไปเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าจะไม่มีใครล้มโปรเจกต์ละครนี้ลงได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ละครของพวกคุณแสดงไปตามบทนี้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยของพวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคำว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราในคำพูดของท่านรองอธิการบดีคงจะหมายถึงคนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อขอให้เราทุกคนช่วยกันประสานประโยชน์คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้นะแต่นิดหน่อยพอให้เรื่องมีรสชาติแต่อย่าถึงขนาดโจมตีตัวบุคคลที่มีอยู่จริงเพราะว่าลูกๆนักศึกษาของผมอาจเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนไม่หวังดีฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องใหญ่โตคุณก็รู้อยู่นะว่ายุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครเขาจะสั่งยังไงก็ได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3ผลงานโดยคุณวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวยังไม่จบนะคะก็สามารถมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเพราะเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกโดยไทยชูนโยบาย BOI Fast Pass ผลักดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยา

0: ที่กำลังเติบโตพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิทูเอชั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
1: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทูลาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกำชับฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดย2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4รายปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้ประสานสถานพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสิทธิและแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานและครอบครัวโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของอิสราเอลอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวนิตยาคุณสิมรายงาน
0: จังหวัดยะลาเร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัยกำชับใช้เทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดแผนอพยพเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของประชาชน
2: นายมูฮัมหมัดสานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยณอำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยได้เน้นย้ำถึงมาตรการในการแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดเกณฑ์สำคัญว่าหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง3วันและมีปริมาณน้ำฝนสะสมแต่ระดับ250มิลลิเมตรให้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยและจุดน้ำท่วมซ้ำซากดำเนินการอพยพทันทีสำหรับแผนรองรับการอพยพอำเภอรามันได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ดังนี้จัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับได้ทั้งหมด36จุดพื้นที่รองรับยานพาหนะสามารถรองรับรถยนต์ได้ 1,985 คันและรถจักรยานยนต์ 3,530 คันมีการบังคับใช้มาตรการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างการรับรู้ถึงความรุนแรงและผลกระทบเพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามคำสั่งอพยพของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความสูญเสียอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกัน

0: ันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเราร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
2: under the Government the Public Relations Department on FM 96.5 MHz
1: Right now you're with me Web tonight bringing you new information entertainment
2: from local updates and useful knowledge Stay tuned at We Export Lifestyle, Traditionals, and Inspiring Insight that continue people, place, and story together right here on Web Tonight.

0: ถขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
4: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
5: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานเปิดทางแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางต่อมายังกรุงแคนเบราเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยเตรียมนำประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าเข้าหารือเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากไทยไปออสเตรเลียหลังฝ่ายออสเตรเลียมีความต้องการสูงขณะที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและมูลค่าการส่งออกของไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการขยายโอกาสแรงงานไทยโดยเฉพาะแรงงานฝีมือและเชฟหลังภาคธุรกิจออสเตรเลียต้องการแรงงานไทยเพิ่มขึ้นแต่ติดข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาวีซ่าทำงานพร้อมย้ำว่าแรงงานไทยมีทักษะและพร้อมเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจและผลักดันความร่วมมือไทยออสเตรเลียให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไปวาสนากรเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

0: รัฐบาลรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพยากรน้ำพื้นที่เกษตรป่าไม้และวิถีชีวิตของชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามคดีโทรศัพท์เสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีเตรียมเปิดปฏิบัติการดาวกระจายทั่วกรุงเร็วๆนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีสายโทรศัพท์ปริศนาชื่อนายโป๊ะอ้างเป็นผู้ดูแลพื้นที่ย่านห้วยขวางโทรศัพท์ขอเจรจาและเสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีในพื้นที่โดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ต้องสงสัยและพยานครบแล้วเหลือเพียงการตรวจสอบข้อมูลเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ปริศนาซึ่งตำรวจได้ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อขอข้อมูลหมายเลขดังกล่าวมาแล้ว6วันแต่ยังไม่ได้รับข้อมูลจึงเตรียมเดินทางประสานงานกับผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวผู้ครอบครองหมายเลขก่อนออกหมายเรียกและขยายผลถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจอุ้มผางส่วนที่กำลังตชด347จับกลุ่มเอเย่นยาเสพติดพร้อมของกลางนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
2: พันตำรวจเอกสุขวัฒน์เพ่งพินิจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่347ร่วมกันจับกุมนายสมชายนามสมมุติบริเวณท้ายไร่ริมถนนสายแม่สอดอุ้มผางหมู่4ตำบลโมโกรอำเภออุ้มผางจังหวัดตากพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน893เม็ดเฮโรอีนบรรจุหลอดพลาสติกจำนวน6หลอดน้ำหนักรวม 25.6 กรัมเครื่องกระสุนขนาด .22 จำนวน6นัดเงินสด500บาทและรถจักรยานยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะสายชนดีสั่งควบคุมเสียงคืนนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งค่ะเป็นเพลงลำดับที่4ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะคำร้องภาษาอังกฤษเนียดอนโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะและภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครจากนั้นพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนกรกฎาคม2489ค่ะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะถ้าผู้ฟังคะพูดถึงครูแก้วอัจฉริยกุลท่านเข้ามาร่วมแต่งเพลงให้กับวงกลมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนักร้องรุ่นแรกๆแน่นอนนะคะมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วแต่งและรุ่นต่อมาก็เช่นเดียวกันและโดยเฉพาะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณเลิศผสมทรัพย์สองเพลงที่เราจะฟังกันนะคะคือเพลงหนาวรักและข้างขึ้นเดือนหงาย

พลงที่คุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องจบไปคือหนาวรักและข้างขึ้นเดือนหงายนั่นก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะยุคต่อมาเมื่อคุณภูนศรีคุณวรนุชและคุณศรีสุดาเข้ามาเป็นนักร้องพร้อมกันก็มีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งด้วยเช่นเดียวกันเพลงฉันจะคอยโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะนางครวญโดยคุณวรนุชอารีและเซเลเมาคุณศรีสุดาขับร้องสองเพลงหลังนี้เป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์นะคะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

นอกจากคุณวรนุชจะขับร้องเพลงนางครวญซึ่งเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อแล้วก็ยังมีเพลงสัญญารักเพลงหวานคำซึ่งคุณวรนุชขับร้องกับคุณวินัยอีกท่านหนึ่งคือคุณสมคิดร้อยโทสมคิดเกษมศรีเพลงคิดถึงฉันบ้างทั้งหมดนี้ก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

สำหรับคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งให้เพลงปาหนันนี่เป็นเพลงแรกเลยนะคะต่อด้วยลืมเสียเถิดอย่าคิดถึงและเพลงที่3เป็นเพลงที่คุณวินัยบันทึกเสียงกับคุณรวงทองทองร่อนทมค่ะยอดรักยอดขวัญทั้งหมดนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

คุณอ้อยอัชราก็เช่นเดียวกันนะคะเพลงที่รักขาครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองคุณบุษยารังสีในเพลงลาก่อนสามพรานผลงานของครูแก้วและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกาากับอานนท์นันตสุคนครับดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5 เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2 เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
4: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าเช้าให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา6:30 น.ถึง6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
9: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 47.8 ในเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 50.8 ซึ่งเป็นการกลับมาอยู่เหนือระดับคาดฐาน 50 เป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสและสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงส่งผลให้ภาคการค้าและบริการฟื้นตัวได้ดีขณะที่ภาคการผลิตยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและการขนส่งที่ฟื้นตัวช้ากว่าสำหรับดัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันมาอยู่ระดับที่ 52.9 สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีขณะที่ผู้ประกอบการยังคงระมัดระวังต่อกำลังซื้อหลังมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนอกจากนี้ยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการกว่าครึ่งหนึ่งมีต้นทุนออนไลน์สูงเกินร้อยละ15ของยอดขายจึงต้องการให้ภาครัฐออกแบบมาตรการช่วยเหลือที่เข้าถึงง่ายอนุมัติไวและตรงจุดเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนปฏิพลสรัมรมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซ
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานพาหนะบนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซพ.ศ.ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอดังนี้รถยนต์นั่งไม่เกิน7 ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม50 บาทรถยนต์โดยสารขนาดเก

0: ของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทยจำนวนไม่เกิน50คันและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนไม่เกิน50คันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ฟิลิปปินส์มั่นใจในความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐแม้สหรัฐปรับอัตรากำลังทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพลเรือตรีรอยวินเซนต์ทรินิดาดโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าฟิลิปปินส์มั่นใจว่าความร่วมมือและกิจกรรมทางทหารกับสหรัฐจะไม่ลดลงแม้สหรัฐมีการปรับอัตรากำลังทหารและเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์บางส่วนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปยังตะวันออกกลางรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS จอร์จวอชิงตันซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลจีนใต้พร้อมเน้นย้ำว่าพันธะกรณีด้านกลาโหมระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐยังคงแข็งแกร่งขณะที่นายเอลบริดจ์โคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันระหว่างการเยือนกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐไม่ได้ลดบทบาทในภูมิภาคเอเชียและยังมุ่งรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่18สิงหาคม2569ผู้ควบคุมเสียงคือสายชนดีสังนะคะเพลงแรกก็คือเพลงมหาอาณาจักรไทยผลงานของหม่อมเจ้าศรีวากรวรวรรณและครูนาถาวรบุตรคืนวันนี้ฟังคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องนำค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงมหาอาณาจักรไทยคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องนำผลงานของหม่อมเจ้าศิวากรวรวรรณและครูนาถถาวรบุตรต่อได้เพลงแหลมทองเพลงนี้คุณบุญทรงเฮราบัตขับร้องนำค่ะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องศึกถลางปี2480

พลงแหลมทองที่จบไปนี้ผลงานของพลตรีโลวิจิตวาทการจากละครเรื่องศึกถลางปี2480นะคะคุณบุญทรงเหระบัตรขับร้องนำค่ะฟังสองเพลงต่อไปนี้เลยนะคะคุณคำรณสัมบุญนันนท์ในเพลงชายสามโบสถ์ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและชายไร้โบสถ์คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องค่ะข้อมูลบอกว่าจิ๋วพิจิตรแต่งเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยชายไร้โบสถ์นะคะ

จบไปแล้วเพลงชายสามโบสถ์และชายไร้โบสถ์ฟังเพลงคอยเธอคนเดียวจากคุณสถาพรมุกดาปกรณ์ผลงานของครูแก้วและครูนาฏค่ะเพลงที่สองคอยแต่เธอคุณดรุณีอมรานนท์ขับร้องเป็นเพลงที่ครูนาฏถาวรบุตรแต่งและบรรเลงด้วยวงทรัพย์สินค่ะเพลงที่สามคอยเธอคุณสุเทพวงกำแพงขับร้องนำในสุเทพคอรัสค่ะเนรัญชราเป็นผู้ใส่เนื้อภาษาไทยในเพลงกรีนฟิลด์นะคะเริ่มด้วยคอยเธอคนเดียว

เรายังมีเพลงที่เกี่ยวกับผู้ชายที่จะฟังในช่วงนี้3เพลงชายไร้คู่ผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติครับร้องโดยอุดมเขียนเอี่ยมต่อด้วยชายโสดคุณดำรงสุทธิพงศ์ขับร้องผลงานของคุณสมานเกียรติวิไลและคุณสุชาติวุฒิยาเวศนะคะต่อด้วยชายสัญจรโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงนี้ผลงานของครูชาลีและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาตินะคะเริ่มด้วยชายไร้คู่

ุดต่อไปนั้นเราจะฟังคุณลินจงบุญนครินทร์ในเพลงเกลียดคนปล้นรักต่อได้ใจเธอร้ายจริงโดยคุณสุดเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติและเฝ้าคอยโดยคุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติสามเพลงนี้ผลงานของวราวรเวทหรือคุณหมอวราวุฒิสุมาวงศ์ค่ะ

จบไปแล้ว3เพลงเป็นผลงานของวราวรเวทนะคะและก่อนจะจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากผลงานของคุณจงรักจันคณา1หญิง2ชายโดยคุณอุมาพรบัวพึ่งและวันคอยโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาทั้งหมดนี้ผลงานของจงรักจันคณาค่ะคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทโดยเราจะมาเริ่มทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสัก5นาทีแล้วเราก็ไปฟังหัวข้อแม่บทในวันนี้จะนำเสนอเรื่องของการระงับความอาฆาตเรามาเริ่มกันด้วยการทำสมาธิซะก่อนจะเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ณปัจจุบันนี้คือการทำจิตให้มีความสงบด้วยการที่มาใส่ใจอยู่กับลมหายใจของเราไม่ใส่ใจกับสิ่งอื่นที่ผ่านมาผ่านไปสิ่งอื่นที่ผ่านมาผ่านไปเช่นเสียงเช่นกลิ่นลืมตาอยู่ออกกำลังกายอยู่ทำนั่นนี่อยู่อาจจะเห็นภาพด้วยและความคิดต่างๆที่ผ่านมานั่นคือสิ่งที่ผ่านมารู้ได้ด้วยตาจะเป็นรูปรู้ได้ด้วยหูจะเป็นเสียงรู้ได้ด้วยใจจะเป็นความคิดนึกมีช่องทางให้การรับรู้ได้เพราะมันมีการผ่านมาของสิ่งต่างๆเหล่านั้นผ่านมาแล้วไงถ้าใส่ใจจิตเราก็ไปตามนั้นใส่ใจสิ่งไหนจิตเรามุ่งพุ่งไปตรงนั้นสิ่งนั้นก็มีพลังในที่นี้เราให้ใส่ใจมุ่งพุ่งอยู่กับลมหายใจหายใจให้เป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องเกรงส่วนต่างๆใดๆของร่างกายให้ปล่อยเป็นธรรมชาติให้ทำอย่างสบายๆลมหายใจให้เป็นสบายๆใส่ใจอยู่กับลมตรงไหนตรงจุดที่เรารับรู้ถึงกลิ่นบริเวณนั้นก็คือจะเป็นจุดที่อยู่ด้านในโพรงจมูกนั่นเองรับรู้ถึงกลิ่นตรงนั้นใส่ใจตรงนั้นใส่ใจแล้วถ้ามีสิ่งอื่นผ่านมาไม่ใส่ใจในสิ่งอื่นรู้สิ่งอื่นอยู่แต่ไม่ได้ใส่ใจในสิ่งนั้นการไม่ใส่ใจในสิ่งอื่นเหล่านั้นคือมันก็อ่อนกำลังไงบูฟังเราไม่ใส่ใจในสิ่งไหนสิ่งนั้นอ่อนพลังเราใส่ใจอยู่กับลมสติของเรามีพลังพอเราทำอย่างนี้จิตเราจะระงับลงระงับลงระงับลงเพราะไม่ได้ฟุ้งซ่านไปทางอื่นไงระงับลงโดยอัตโนมัติเลยระงับลงแล้วจิตเราก็จะเรียกว่าเป็นอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิไม่ยากเริ่มต้นด้วยการตั้งสติสมาธิก็มาสมาธิที่มานั้นไม่ได้ว่าจะไม่มีความคิดไม่ได้ว่าจะไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นภาพเพราะมันมีช่องทางอยู่ยังไงมันก็มีเสียงมีภาพมีความคิดเป็นช่องทางเหมือนกันแต่มีแล้วเราไม่ตามไปพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับเสาหินที่เป็นเสาเขื่อนเสาอินทคีนคือเป็นเสาที่มีความมั่นคงเสาหินทั้งแท่งปักลงไปในดินอย่างลึกโผล่ขึ้นพ้นดินขึ้นมาจะเอาสัตว์มาผูกเอาไว้เอาสุนัขบ้านเอาสุนัขจิ้งจอกเอาลิงเอานกเอางูเอาจระเข้มาผูกไว้มันดึงยังไงมันไม่ไปต่อให้มันแข็งแรงขนาดไหนเพราะเสามันมั่นคงกว่าจระเข้ดึงไปดึงไปโอ้หมดแรงมันก็อยู่เฉยลิงก็เหมือนกันนกก็เหมือนกันสุนัขก็เหมือนกันหมดแรงตอนดึงเสาได้รับแรงดึงแต่มันไม่ไปด้วยพอหมดแรงปุ๊บมันก็เฉยเหมือนกันว่าตอนที่จิตของเรามีสติตั้งมั่นไว้แล้วได้ยินเสียงมันดึงละมีความคิดนึกมันดึงละแต่พอมันดึงไปดึงไปเราไม่ใส่ใจตามมันเดี๋ยวมันนอนแรงเอาเองแต่ว่าถ้าเราไปใส่ใจในมันนะ มันมีพลังนะท่านผู้ฟังบางทีมันดึงเชือกขาดได้ดึงเสาให้มันล้มได้หนึ่งประการบางทีเสายังไม่แข็งแรงเต็มที่หรือว่าเชือกมันขาดเป็นคือความที่สัตว์เหล่านั้นมีพลังอยู่เราอย่าให้พลังกับมันถ้าเราให้พลังกับมันมันก็จะมีพลังเหมือนเพราะว่าเราใส่ใจไปในมันมันจึงมีพลังแต่ถ้าเราไม่ให้พลังกับมันคือเราไม่ใส่ใจในมันพอไม่ใส่ใจในมันมันอ่อนพลังเดี๋ยวมันก็ซบเซาไปเหงาไปอ่อนไปจางคลายไปแล้วก็ดับไปพอมันดับไปคราวนี้ก็เป็นสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดละสบายสบายละนิ่งเย็นอยู่ได้ให้เรารักษาจิตที่เป็นสมาธินี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะมาฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะเปลี่ยนความรู้ที่อยู่ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงคือเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยเพื่อให้ปริยัติข้อมูลการศึกษาที่เราจะทำต่อไปนี้ไม่กลายเป็นงูพิษเราก็เลยต้องมาทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วในหัวข้อวันนี้ที่จะทำความเข้าใจคือเรื่องของความอาฆาตเรื่องของความผูกเวรจะทำอย่างไรให้เราสามารถหยุดการผูกเวรกับคนอื่นคนอื่นมาผูกเวรกับเรานี่เราคุมจิตของเขาไม่ได้นะแต่เราจะไปผูกเวรกับเขานี่เราคุมจิตของเราทำยังไงนี่คือคำถามในที่นี้การควบคุมจิตที่จะไม่ให้เกิดการผูกเวรการอาฆาตเดี๋ยวเรื่องนี้มีอยู่หลายพระสูตรเลยทีเดียวทั้งที่อยู่ในอังคุตตรนิกายอยู่ในสังยุตตนิกายมีหลายที่วันนี้ก็จะรวบรวมเอามาให้ได้ฟังด้วยกันไปเลยอันดับแรกก่อนว่าทำไมเราถึงมีการอาฆาตการผูกเวรซึ่งลักษณะจิตที่เป็นอย่างนี้จะไม่เหมือนกับความคิดเบียดเบียนนะเพราะว่าความคิดเบียดเบียนคือเราจะไม่ได้อาฆาตเขาไม่ได้โกรธคนนั้นโดยเฉพาะเจาะจงจะต้องการแยกความแตกต่างนี้นิดหนึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนายพรานที่เขาจะไปฆ่ากวางตัวหนึ่งเนี่ยนะคือเขาไม่ได้แบบโกรธเจาะจงกวางตัวนี้หรือกวางทุกตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือเวลาที่เขาจะฆ่าเนี่ยเขาก็เอาหนังมันเอาเนื้อมันจำเป็นต้องฆ่าก็ไปงั้นไงอันนี้คือลักษณะของความคิดเบียดเบียนทีนี้ความคิดเบียดเบียนบางครั้งมันเจือด้วยความอาฆาตด้วยเช่นในพรานคนนี้เคยไปจับกวางแต่กวางนั้นหนีไปมันโกรธว่ากวางทำไมทำอย่างนี้หนีจากกับดักของฉันฉันจะ

ัวเองก็คือถ้าใครมาทำอะไรให้เราแบบไม่ดีไม่ชอบใจเราก็ไม่ชอบแล้วเราก็อาฆาตไงโดยทั้งสามเซตปรารภตัวเองและปรารภคนอื่นนั้นก็เป็นเรื่องในอดีตในปัจจุบันแล้วก็อนาคตคือคิดว่าเขาจะต้องทำไม่ดีกับเราหรือตอนนี้เขาทำไม่ดีกับเราไม่เป็นประโยชน์กับเราหรือที่ผ่านมาเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ดีกับเราอันนี้เขาคิดอย่างนี้จึงมีอาฆาตนี้ปรารภตัวเองอดีตปัจจุบันและอนาคตต่อมาส่วนที่เป็นการปรารภคนอื่นก็แบ่งเป็นสองส่วนเสร็จละสามสามโดยแบ่งเป็นคนที่ฉันไม่ชอบกับคนที่ฉันชอบถ้าคนที่ฉันชอบดันมีคนมาทำไม่ดีไม่เป็นประโยชน์แก่คนที่ฉันชอบเฮ้ยฉันก็อาฆาตแกเหมือนกันเอาแกมาเป็นศัตรูกับมิจฉันก็ถือว่าเป็นศัตรูเหมือนกันทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนี่ก็ไปอีกสามกองส่วนคนอื่นที่ฉันไม่ชอบคือฉันมองว่าเป็นศัตรูเนี่ยแล้วแกมาทำดีกับคนที่ฉันมองเป็นศัตรูมิตรของศัตรูก็ศัตรูเหมือนกันก็เลยอาฆาตก็ด้วยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันผู้ฟังคงจะเข้าใจเห็นภาพตานะว่าถ้าคนที่เราไม่ชอบดันมีใครไม่รู้มาทำประโยชน์ทำความดีแก่คนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ชอบคนนั้นไปด้วยเพราะคนที่เราไม่ชอบดันได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วผ่านมาเมื่อ10ปีที่แล้วหรือวางแผนก็ว่าจะไปทำความดีในกับคนที่ฉันไม่ชอบก็จะอาฆาตคนนั้นไปด้วยคือจิตที่จะมีความอาฆาตจะเกิดได้จากเรื่องเหล่านี้ท่านผู้ฟังดูเลยในเรื่องราวทั้งหมดที่มีปัญหาในโลกทั้งหมดสภาดราม่ารายการทีวีเรื่องราวลงข่าวใดๆมันตรงนี้เลยเขามาทำสิ่งที่ฉันไม่ชอบจอดรถหน้าบ้านอะไรหรือคนที่ฉันรักทำลูกฉันทำลูกน้องฉันลูกน้องโอ้มันทุกเรื่องมันลงมาตรงเนี้ยท่านผู้ฟังแล้วบางทีก็ขุดเอาเรื่องที่แบบโอ้ยนานมาแล้วแล้วบางทีก็ขุดเอาแบบคิดมาเป็นตู่เป็นตาว่าอนาคตมันต้องเป็นอย่างนี้จัดการมันซะนี่เลยไม่ว่าจะกราดยิงไม่ว่าจะด่ากันในโซเชียลฟ้องร้องคดีความในศาลมันเรื่องนี้แหละประโยชน์ผลประโยชน์กับตัวเองผลประโยชน์คนอื่นในเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่คิดไปทางนู้นคำถามคือเหตุมันมีอย่างเงี้ยเราจะแก้ยังไงเรื่องการแก้นั้นท่านให้ไว้หลายวิธีเลยทีเดียวมีเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความอาฆาตท่านผู้ฟังมันต้องมีเหตุดับอะไรที่เกิดได้เนี่ยมันไม่ดับไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นวงจรเกิดได้ก็ต้องดับได้แน่นอนฟันธงดับยังไงก็ถ้ามีเหตุแห่งการดับมันดับได้แน่ถ้ามีเหตุแห่งการเกิดเราหยุดเหตุนั้นผลก็ดับไปสิพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในพระสูตรเดียวกันท่านฟังถัดมาตรัสถึงวิธีที่จะกำจัดความอาฆาตไปที่เหตุมันเลยถ้าเหตุพูดถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากคนอื่นอย่างมันเราไม่ได้เพราะก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราใช่ปะที่ผ่านมาตอนนี้หรืออนาคตเราให้มองอย่างนี้ท่านบอกว่าก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เราใช่ไหมโอ้ยแล้วเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาเล่าเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาหรอกเรามองงี้เลยเฮ้ยยังไงนะเดี๋ยวมึงฟังทำความเข้าใจตัวนี้ดีกว่านะแต่ว่าถ้าเราไปมองตรงนี้ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราเรามองตรงที่ไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมเราโฟกัสเราจดจ่อเราใส่ใจไปตรงไหนนี่สิ่งนั้นมีพลังนะไอ้ความอาฆาตมันก็จะเกิดจากตรงนี้แหละมันตรงนี้เป็นเหตุมันก็เลยฉันไม่พอใจความไม่พอใจมันตามมาจากการที่เห็นตัวมันไม่เป็นประโยชน์เพราะทุกความคิดนะท่านผู้ฟัง

0: จะมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมอในที่นี้ก็จึงมีความอาฆาตโลขึ้นมาจากความคิดที่ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราไปเห็นตรงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เดี๋ยวเราแก้ยังไงนะก็แก้ตรงนี้แหละว่าก็มันไม่เป็นประโยชน์เราจะไปสนใจทำไมก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราไปหาประโยชน์ดีกว่าเราจะไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คนนี้เขาไม่ทำประโยชน์ให้เราไม่สนใจหรอกไอ้ความไม่สนใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วจะไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แทนนี่แหละจะทำให้ความอาฆาตมันระงับไปแก้ตรงเหตุตรงนี้เลยเราก็ทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์เราจะไปสนใจทำไมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะเราก็ไปทำหาสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ดีกว่าถูกไหมท่านผู้ฟังง่ายๆดีนะพอเราไม่โฟกัสใส่ใจจดจ่อไปตรงไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังไอเหตุที่จะทำให้มีความอาฆาตใดๆจบเลยมันโผล่มาไม่ได้ไม่ว่าจะปรารภตัวเราเองที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวนี้หรืออนาคตหรือจะปรารภคนอื่นนะคนที่เรารักแล้วเขามาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนที่เรารักนี่เราจะไปสนใจทำไมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต้องไปหาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าความมาฆ่าดับเลยหรือคนที่เราไม่ชอบใจนี่คนนี้ไม่เป็นที่ชอบใจของเราแล้วก็มาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คนที่ไม่เป็นที่ชอบใจของเราโอ้ยคนที่เราไม่ชอบใจเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรตรงนั้นเราไม่สนดีกว่าซึ่งเนี่ยมันหลุดเลยท่านผู้ฟังหลุดจากการที่จะต้องไปสนใจในสิ่งที่จะไม่เป็นประโยชน์กับคนที่เราไม่ชอบก็มันจะไม่เกิดประโยชน์เราจะสนใจทำไมเราไม่สนใจหรอกพอไม่สนใจปุ๊บพามาฆ่าไปไงอยู่ไม่ได้เลยท่านผู้ฟังอยู่ไม่ได้เพราะมันต้องมีแบบเนื้อเรื่องสตอรี่ใดๆดราม่านั้นๆให้มีปัญหาเกิดขึ้นอ่ะแต่พอเราบอกไม่สนใจหรอกตรงนี้มันไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะกับตัวเองกับคนอื่นคนที่เรารักหรือคนที่เราไม่รักก็ตามเถอะความไม่เป็นประโยชน์มีเกิดขึ้นแล้วเราไม่ใส่ใจตรงนั้นนะเพราะมันไม่มีประโยชน์เราไปใส่ใจตรงจุดไหนที่มันจะมีประโยชน์ดีกว่าความที่เราไม่ใส่ใจจุดที่ไม่เป็นประโยชน์นี้นั้นทำให้ความอาฆาตดับไปได้เลยเกิดขึ้นตรงไหนจะดับมันตรงนั้นตรงหวังเหมือนเราเป็นแผลตรงไหนเราก็ต้องใส่ยาตรงนั้นน่ะหมอบอกให้เอายามาหยอดตาเราก็ไปใส่ตาตุ่มซะมันจะไปหายได้ไงเจ็บตาอยู่แล้วตรงไหนเป็นแผลตรงไหนมีปัญหาเราจี้จ่อไปตรงนั้นมันจะแก้ได้ทีนี้เครื่องช่วยอื่นมีไหมมีสองประสูตรว่าไปแล้วนะเหตุได้เกิดความอาฆาตแล้วก็วิธีกำจัดของเขาก็เพียงแค่ว่าอย่าไปใส่ใจเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็มันไม่มีประโยชน์เราจะไปใส่ใจมันไม่มีทางจะเกิดประโยชน์ใดๆได้เลยไม่เอาดีกว่าเอาเครื่องช่วยมีไหมมีโดยตรัสถึงคุณธรรม5ประการต่อไปนี้มาในอังคุตเรนิกายหมวด5จะมีอยู่2เรื่องแล้วก็ทีฆนิกายก็มี5ประการเหมือนกันเคยมีอยู่เรื่องหนึ่งเอาเรื่องที่มาในอังคุตเรนิกายหมวด5นี้ซะก่อนท่านตรัสถึงคุณธรรม5ประการที่จะช่วยในการที่จะกำจัดความอาฆาตที่ว่าเราจะไม่ใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วจะไปใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ตรงไหนตรงนี้เลย5ประการเมตตาอันนี้ที่1เมตตาเป็นประโยชน์ไหมเป็นกับใครก็กับคนที่ทำนั่นแหละแล้วถ้าเราจะไปใส่ใจเรื่องที่เขาทำไม่ดีกับเราไม่เป็นประโยชน์กับเรามันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมก็ไม่ใส่ใจหรอกแล้วไม่ใส่ใจอะไรที่จะมีประโยชน์กับเราเมตตาพึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้นเมตตานี่สายตรงเลยท่านผู้ฟังสายตรงในการที่จะกำจัดความอาฆาตเลยมองกันด้วยสายตาแห่งความอาฆาตความเกลียดชังความคิดประทุษร้ายนี่เม มือนฆาตกรนี่นะเขาได้หมายมาว่าต้องไปล่าคนนี้นักล่าฆ่าหัวนักฆ่านี่ปุ๊บเขาจ้องเอาคนนั้นอย่างเดียวเลยมองกันนี่ด้วยสายตาแห่งความอาฆาตแค้นแต่ว่าเปลี่ยนใหม่มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่เหมือนแม่มองดูลูกหรือเวลาที่เราเจอเพื่อนหรือญาติที่รักไม่ได้เจอกันนานมองกันด้วยสายตาแบบนั้นจิตแบบนั้นประกอบด้วยเมตตาแน่นอนดูบ้างเมตตาเอามาเจริญไว้ในใจแล้วมันจะมีเมตตาได้ไงฉันอาฆาตมันอยู่ฉันโกรธมันอยู่ฉันเกลียดมันอยู่ก็ถามว่าความอาฆาตเกลียดชังความไม่พอใจเกิดมาได้ไงก็ไปจดจ่อตรงที่เขาทำให้ฉันไม่ดีเนี่ยฉันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยฉันเอาจดจ่อนั้นมันก็เลยมีความอาฆาตใช่ไหมล่ะเหมือนกันท่านผู้ฟังถามว่าความเมตตาปีติหรืออะไรที่มันจะดีๆมันจะเกิดขึ้นอ่ะมันจะเกิดได้ไงก็เอาจิตของเราไปใส่ไว้ตรงเรื่องที่มันจะมีความเมตตาสิเช่นแม่เนี่ยแม่รักลูกเราคิดถึงแม่คนไหนก็ได้ไม่ใช่แม่เราก็ได้อ่ะก็รักลูกหรือเจ้าของสุนัขรักสุนัขของมันเองสุนัขมันก็รักเจ้าของของมันเอาความรักตรงเนี้ยนึกเรื่องนี้จะเกิดประโยชน์คือเมตตาที่ใครที่คนที่คิดนั่นแหละก็คือเราใช่ไหมพอเราคิดถึงเรื่องนั้นมีอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาด้วยเราปึ้งมีเมตตาเกิดขึ้นปึ้งที่ไหนจิตใจของเราแล้วแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้บุคคลที่เราบอกว่าเขามาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรานะแผ่ให้เขาเลยแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะผ่านตัวเขาคือเอาตัวเขาเป็นอารมณ์ก็ว่าเป็นอารมณ์ในที่นี้หมายความว่ามันดึงกันมาไงคือพอเรานึกถึงคนนั้นที่เราไม่ชอบปื๊ดความอาฆาตเกิดขึ้นใช่ไหมมันเหมือนเป็นแองเกอร์เป็นสมอเรือดึงกันมาดึงความอาฆาตมาดึงอารมณ์นี้มาเอาใหม่เอาใหม่เรามานึกถึงสิ่งที่จะให้เกิดความรักความเมตตาไม่ว่าจะเกิดจากคนจากพระพุทธเจ้าหรือจากใครก็ตามจากสัตว์เลี้ยงก็ได้นึกถึงตัวเราในอดีตที่เราเคยมีความเมตตากับใครก็ได้เอานึกถึงเรื่องนั้นปุ๊บมันก็มีความเมตตาเกิดขึ้นในจิตของเราใช่ไหมพอมีความเมตตาแล้วเราจะทำยังไงให้ความอาฆาตเวลาที่เรานึกถึงคนนั้นมันอ่อนลงเราก็แผ่เมตตานี่แหละที่เราทรงไว้ในจิตแล้วนี่แหละไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้เราปรารภสรรพสัตว์ทั้งหลายนะผ่านบุคคลนี้การผ่านบุคคลนี้ไปผลที่ดีเกิดขึ้นก็คือเวลาที่เรานึกถึงบุคคลนี้ในภายหลังต่อมาเนี่ยไอ้ความโกรธความอาฆาตมันจะเบาบางลงมันจะหายไปจะเริ่มเมตตาในบุคคลนั้นคือทำอย่างนี้โอเคนะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเจริญกรุณากรุณาหมายถึงความคิดในการที่จะให้เขาพ้นจากความทุกข์คิดในที่นี้คือปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เขามีอยู่ข้อนี้มีอุปมาท่านผู้ฟังในพระสูตรถัดกันมาแต่ยังไม่พูดตอนนี้จะไปอธิบายในตอนพระสูตรนั้นแทนแต่บอกเรื่องของกรุณาก่อนละการเดียวกันท่านผู้ฟังที่ว่าเราต้องชาร์จพลังกรุณาให้เกิดขึ้นในจิตของเราแล้วแผ่กรุณานี้ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์คือแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยตัวเราแผ่นะผ่านตัวเราด้วยเนี่ยแล้วก็ผ่านไปยังบุคคลนั้นกรุณากรุณาเกิดขึ้นได้ยังไงก็คิดเรื่องที่เราจะกรุณาเขาหลักๆเปรียบเทียบเหมือนกับในพรานที่จะไปฆ่ากวางล่ะไม่ได้จะโกรธเกลียดกวางตัวนี้โดยเฉพาะเจาะจงหรือกวางตัวไหนๆแต่มันอยู่เหนือลมแล้วมันก็อยู่ในตำแหน่งที่ฉันจะยิงได้แล้วมันก็มองไม่เห็นฉันมันประมาทเล่อๆอยู่เอาละฆ่ามันซะเพื่อจะเอาหนังเอาเนื้อมันโกงธนูขึ้นระวังเอาลูกศรใส่กับคันธนูแล้วโกงคันธนูขึ้นเล็งด้วยสายตาแบบแหลมคมเปียบของนายปราณกำลังแขนนี่บึ้มๆขึ้นเลยแต่เกิดในจิตมีความกรุณา นิดหนึ่งขึ้นมาปึ๊บเฮ้ยมันจะตายวับขึ้นมาปึ้งเนี่ยเขาผ่อนคันธนูลงเลยด้วยกรุณานิดเดียวเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นในจิตความคิดเบียดเบียนมีเยอะอยู่นะแต่ตรงข้ามันเนื้อมันหนังมันเนี้ยคิดไปแต่พอมีความกรุณาเกิดขึ้นนิดนึงปึ๊บเฮ้ยมันจะมีทุกข์เลยเฮ้ทุกข์ที่นี่มันก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดทุกข์ขึ้นนะเฮ้ยเราอย่าให้มันได้ทุกข์นี้เลยนี่คือความกรุณาด้วยปึ๊บเดียวถ้าคิดจนถึงจุดที่เราอย่าให้มันทุกข์เลยเราปรารถนาให้มันพ้นจากความทุกข์นี้ซะคันธนูลดลงปลดออกไม่ยิงแล้วนี่คือกรุณาดูฟังกรุณาแบบนี้โอ้เขาเราอยากให้เขาทุกข์เลยถ้าเราจะแบบด่าเขาอย่างนี้นะเราจะว่าเขาเราจะวางแผนกำจัดเขาอย่างนี้นี่เขาจะมีทุกข์นี่นะเอางี้ฉันจะด่าเขาเนี่ยทิ่มแทงด้วยหอคือปากเอางี้ฉันไม่ทิ่มแล้วกันเราจะไม่ด่าแล้วกันปึ๊บนี่คือกรุณาเลยนะกรุณาเกิดขึ้นในจิตของเราคิดถึงเรื่องนี้แล้วแพ้ไปเลยตัวฝังแพ้กับตัวเราเองปรารภสรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้เลยบุคคลที่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรานี่แหละหรือกับคนที่เรารักหรือกับคนที่เราไม่รักแล้วทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาอย่างนี้นะพวกของคนอื่นอย่างเงี้ยเอาแพ้กรุณาให้พ้นจากความทุกข์ใดๆที่เขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทุกคนมันก็มีทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันอะในโลกนี้เป็นอย่างนี้ท่านมาประการที่สามท่านในเจริญอุเบกขาอุเบกขาหมายถึงการวางเฉยเห็นแพทเทิร์นอะไรไหมท่านฟังมีอยู่ในเซตเรื่องของพรหมวิหารสี่เลยนะเมตตากรุณาอุเบกขามุทิตาอยู่ไหนไม่พูดถึงเพราะว่าไม่ได้เป็นความยินดีพอใจแต่นี่เป็นความอาฆาตอยู่ความอาฆาตพึงเจริญอุเบกขาในประการที่3ท่านว่าอุเบกขาคือความวางเฉยไม่ว่าจะเรื่องน่ายินดีพอใจเราก็เฉยได้ไม่ได้ยินดีพอใจไปตามเรื่องที่มันน่าโกรธน่าเสียใจเราก็วางเฉยได้ไม่ได้จะเสียใจโกรธไม่พอใจไปตามการวางเฉยความนิ่งไม่ว่าจะทั้งสิ่งที่น่าพอใจไม่พอใจนี่คืออุเบกขามาจากเขานี่แหละท่านเปรียบเหมือนกับภูเขาหินทั้งแท่งไม่มีช่องไม่มีโพรงใดๆเวลาฝนตกใส่ลมพัดมาแดดสาดส่องไปจากกลางวันจากกลางคืนแสงจันทร์แสงอาทิตย์นิ่งเฉยไม่ว่าอะไรนี่คือลักษณะของอุเบกขาหรือผืนดินหรือแผ่นน้ำน้ำเวลาใครโยนสิ่งที่น่ารังเกียจโยนสิ่งที่น่าพอใจลงไปมันเฉยแผ่นดินก็เหมือนกันสมมติเราถุยน้ำลายลงแผ่นดินหรือจะทำอาหารดีๆตกลงใส่พื้นดินอย่างเงี้ยเฉยมันไม่ว่าอะไรนี่คือลักษณะที่เป็นอุเบกขาให้เราตั้งจิตแบบนี้เมื่อตั้งจิตแบบภูเขาหินหรือผืนดินหรือแผ่นน้ำวางเฉยมาในทุกทิศทางพอใจไม่พอใจแผ่ไปเลยไม่ว่าเขาจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กับเราน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจกับเราเราวางเฉยได้ไม่ว่าจะมาจากทางบุคคลนี้หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเฉยวางเฉยอุเบกขาแผ่ไปอย่างนี้จะสามารถทำให้เวลาที่มีอะไรมากระทบไม่น่าพอใจเนี่ยเราจะเฉยได้เพราะฉะนั้นเราเห็นแพทเทิร์นนะท่านวางว่าพอเมตตาก็ต้องมากับอุเบกขากรุณาก็ต้องมากับอุเบกขาอุเบกขาที่มานั้นจะทำให้เมตตาของเรานี่ไม่กลายเป็นเมตตาเสือตกบ่อจะทำให้กรุณาที่เราแผ่ไปนี่ไม่กลายเป็นความเสียใจเศร้าโศกประทมทุกข์ไปคือไม่เกินไปจนถึงมันล้น แต่หยุดได้ด้วยอุเบกขาเมตตากรุณาอุเบกขานั้นก็ยังมีมิติของทางกายทางวาจาทางใจเอาแล้วคนที่ทำให้เราไม่ดีเราไม่ชอบไม่เป็นประโยชน์เราจะไปมีกิจกรรมทางกายทางวาจาพูดกับเขาไปทำอะไรให้เราคงไม่ละแต่ว่าอย่างน้อยเรามีใจที่เป็นเมตตากรุณาอุเบกขาใจเราต้องเป็นอย่างนี้นี่คือ3ประการแรกถัดมาประการที่4ท่านผู้ฟังพึงถึงการไม่นึกไม่ใส่ใจในบุคคลนั้นความอาฆาตจะระงับไปได้ก็อย่าไปคิดถึงเขาถ้าคิดถึงเขาต้องคิดด้วยเมตตาถูกไหมถ้าคิดถึงเขาต้องคิดด้วยกรุณาคิดถึงคนนั้นนะเขาทำไม่เป็นประโยชน์เราต้องคิดด้วยอุเบกขาหรือทางนั้นก็ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องนึกถึงบุคคลนั้นได้ไหมก็ได้บางครั้งไม่ใช่ได้หมดหรอกได้บางครั้งหรือก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้มั้งก็ได้บ้างได้บ้างนั่นแหละมันคือได้ท่านฟังได้แล้วได้บ้างคือได้แล้วได้แล้วไงอะไรที่เราได้แล้วนะทุกฝั่งเราทำให้มากเจริญให้มากมันจะได้มากขึ้นจากที่น้อยมันจะเป็นมากขึ้นได้เพราะอะไรนะเพราะเราทำบ่อยๆเราเจริญให้มากเราทำให้มากใส่ใจที่ไหนอ่ะก็ใส่ใจในเมตตาใส่ใจในกรุณาใส่ใจในอุเบกขาใส่ใจในเรื่องอื่นที่จะเป็นประโยชน์ใช้ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ประตูแห่งประโยชน์มีเยอะแยะโอ้เรื่องศีลก็เป็นประโยชน์เรื่องสมาธิก็เป็นประโยชน์เรื่องความเปลี่ยนเป็นประโยชน์เรื่องธรรมะเป็นประโยชน์โอ้เยอะแยะไปหมดเลยประตูแห่งประโยชน์มีเยอะแยะอย่างน้อย16ประตูเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยบอกไปแล้วในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี่แหละประตูแห่งประโยชน์ทีนี้พอเราไปนึกถึงเรื่องอื่นไม่ใส่ใจบุคคลนั้นมันก็จะมาตรงกับที่พูดไปแล้วเหตุในการที่จะกำจัดความอาฆาตว่าก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราจะไปคิดถึงตรงนั้นทำไมไม่คิดดีกว่าเราจะไปทำใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือตรงนี้เลยท่านผู้ฟัง9ข้อนั้นที่พูดถึงเหตุในการที่จะระงับความอาฆาตได้มารวมอยู่ใน1ข้อตรงนี้นี่เราจะเห็นความเชื่อมโยงของธรรมะของพระพุทธเจ้านะจากอังคุตรนิกายหมวด9โอ้จะแบบจำไงไม่ใส่ใจอ่ะมันมีคำอธิบายอยู่ในอังคุตรนิกายหมวด5เสียบอยู่ตรงนี้ในประการที่4อธิบายกันได้ก็ทำอย่างนั้นสิจะไม่ใส่ใจอ่ะก็อย่าไปนึกถึงเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์นั่นเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เราจะไปคิดทำไมเราไม่คิดดีกว่าเงียบคิดแค่นี้อ๋อเราก็ไม่ใส่ใจบุคคลนั้นได้เหมือนกันนะเรื่องไหนที่เราไม่ใส่ใจไม่นึกถึงไม่ระลึกถึงมันก็อ่อนกำลังเรื่องไหนที่เราใส่ใจนึกถึงระลึกถึงมันจะมีพลังหลักการเป็นอย่างนี้ทั้งหมดต้องฟังก็อย่าไปนึกถึงเรื่องที่จะให้เกิดความอาฆาตใช่ไหมหรือถ้าจะนึกข้อนี้เลยประการที่ 5นึกถึงความที่สัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้ที่ได้รับผลของกรรมนั้นเรื่องกรรมตรงนี้อุเบกขานะท่านผู้ฟังเป็นลักษณะของอุเบกขาพอนึกถึงว่าเขาก็มีกรรมเป็นของตนนะเขาทำดีเขาก็ได้ดีล่ะเขาทำชั่วเขาก็ได้ชั่วล่ะเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแหละมันจะเบาลงมันจะมีจุดที่ให้เราเกาะจุดที่ให้เรานึกถึงระลึกถึงนึกถึงเรื่องกรรมเป็นประการที่5อย่างนี้ก็ได้นี่คือตามนัยยะของการระงับความอาฆาตของคุตตนิกายหมวด5นัยยะที่1ยังมีนัยยะที่2ท่านผู้ฟังเป็นพระสูตรถัดกันมาพูดถึงเรื่องความอาฆาตว่าบุคคลที่เราจะแบบไม่พอใจเขาเนี่ยมันมีเยอะแยะเรื่องนี้ท่านพระสารีบุตรกล่าวเอาไว้ กับภิกษุทั้งหลายแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีนะโอเคเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็ไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดใช่ไหมล่ะมันก็จะมีอาจจะมีส่วนดีอาจจะมีส่วนไม่ดีท่านจึงแจกแจงไว้ท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรแจกแจงบุคคลเอาไว้นะเอาคนที่บอกว่าดีมีกรรมทางกายดีบริสุทธิ์มีกรรมทางวาจาดีบริสุทธิ์แล้วจิตใจของเขาเนี่ยยังได้สมถะยังได้วิปัสสนาหมายความว่ามีความสุขทางใจด้วยในบุคคลที่เขาดีทั้งกายดีทั้งวาจาดีทั้งใจบางคนไปอาฆาตเขานะก็ประหลาดเหมือนกันเอาแต่ถ้าเพราะว่าเขาไม่บริสุทธิ์ล่ะเช่นมีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์แต่ว่ากรรมทางวาจาเขาบริสุทธิ์ดีอยู่บางคนก็จะเนี่ยคนเนี้ยไม่ดีเลยเป็นไปได้ไม่ยังไงคุณก็ไม่ควรจะอาฆาตเขานะไม่ว่าเขาจะดีเป๊ะๆกายวาจาใจหรือไม่ดีทางกายแต่วาจาอาจจะดีหรือสลับกันวาจาไม่ดีแต่กรรมทางกายดีหรือจริงทั้งกายวาจาไม่ดีเลยนะเฮ้ยแต่บางทีทางใจเขาอาจจะดีก็ได้แต่เขาดีจริงใช่ไหมล่ะหรือต่อให้เขาไม่ดีหมดเลยกายก็ไม่บริสุทธิ์วาจาก็ไม่บริสุทธิ์ทางใจได้ความสุขได้ได้ก็ไม่ได้ไม่ดีไม่มีคนแบบนี้เราก็ไม่ควรจะอาฆาตเขาท่านแจกแจงไว้5ประเภทแบบนี้ลำดับที่ไล่มาก็คือไล่จากกายไม่บริสุทธิ์แต่วาจาบริสุทธิ์ซะก่อนนะไม่ควรอาฆาตทำไมจะไปใส่ใจส่วนที่ไม่ดีของเขาทำไมล่ะก็คนนั้นเป็นคนที่ไม่ดีทางกายใช่ไหมล่ะแต่ถ้าวาจาเขาบริสุทธิ์อ่ะเขาเป็นคนพูดดีได้แต่จะผิดศีลกินเหล้าบ้างอะไรบ้างเขายังมีส่วนดีให้เราใส่ใจได้ความเลื่อมใสส่วนที่ดีของเขานั้นส่วนที่ไม่ดีก็อย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเฉพาะส่วนที่ดีว่างี้ท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนกับอะไรเปรียบเหมือนกับภิกษุที่สมาทานผ้าบางสุกุลเป็นวัดคือผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าที่มันเขาไม่ใช้แล้วเขาทิ้งแล้วอย่างเงี้ยนะไปพบผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเก่าผืนหนึ่งตอนไปบิณฑบาตเห็นกองผ้าอะไรเขามาทิ้งตรงนี้เอาเท้าเหยียบดูเคลียร์ออกดูพอใช้ประโยชน์ได้เอาเท้าซ้ายเหยียบปุ๊บเอาเท้าขวาเขี่ยออกปุ๊บตรงนี้พอใช้ได้ก็ชักบางสกุลออกมาเลยพอทิ้งแล้วนะนั่นน่ะถูกทิ้งแล้วไม่หรอกเราชักบางสกุลได้นั่นเลยเอาส่วนที่เป็นประโยชน์มาใช้ประโยชน์ได้ส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นไงก็ทิ้งไปก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องใส่ใจก็มันใช้ประโยชน์ไม่ได้ป่ะใช่ไหมก็นั่นสิก็เดินไปเลยส่วนไหนใช้ประโยชน์ได้ก็ชักบางสกุลออกมานี่ก็จะเป็นคำที่ว่าชักบังสุกุลเนานะตะบวงถือด้วยสัญญาความยี่วะเฮ้ยสิ่งนี้มันไม่มีเจ้าของไม่ใช่ขโมยก็เขาทิ้งแล้วเอาของที่เขาทิ้งแล้วไม่มีเจ้าของเอามาด้วยอะไรความที่ว่ามันเป็นผ้าบังสุกุลแบบนี้แหละเช่นเดียวกันตะบวงนี่เป็นอุปมาอุปมาเปรียบเทียบว่าเฮ้ยสิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์เขามีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์ก็เอาเฉพาะส่วนที่บริสุทธิ์มาพิจารณามาดูใส่ใจตรงนั้นเราจะละความอาฆาตได้ความที่เราจะแบบไม่พอใจเขาเนี่ยนะกุลาได้แน่นอนหลักการเดิมเดียวเลยท่านผู้ฟังเราไม่ใส่ใจสิ่งที่มันจะไม่เกิดประโยชน์สิ่งไหนเราไม่ใส่ใจสิ่งนั้นอ่อนกำลังเราจะใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะให้เป็นผลดีกับเราใส่ใจตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังเอาเรื่องประโยชน์มาเป็นหลักนะท่านผู้ฟังประโยชน์นี่มันจะมองลึกได้สองระยะประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สองฝ่ายสูงสุดคือประโยชน์สองฝ่ายเอาสูงสุดตรงนั้นเอาประโยชน์ระยะที่สองประโยชน์เดี๋ยวนี้ประโยชน์ต่อมาประโยชน์สูงสุดเอาทั้งสามอันเลยประโยชน์สูงสุดเอาทั้งสองระยะจิตใจเราให้หวังเอาประโยชน์แบบนี้ประโยชน์นี้นั้นท่านผู้ฟัง ม่ใช่ผลประโยชน์แบบแบ่งเงินกันผลประโยชน์แบบเรื่องชื่อเสียงตำแหน่งผลประโยชน์เรื่องยศเรื่องอะไรนั่นคือกามนั่นคือปัจจุบันเท่านั้นเองแต่ว่าประโยชน์เนี่ยดีกว่ากามเนี่ยมีเยอะแยะประโยชน์ในการที่จะให้เกิดศีลประโยชน์ในการที่จะเกิดสมาธิตัวเองคนอื่นสองฝ่ายประโยชน์เราหวังเอาตรงนี้ให้มันสูงขึ้นให้มันดีขึ้นไม่ใช่แค่เอาต่ำๆเรื่องของกามเรื่องของเงินทองเท่านั้นแต่เอาประโยชน์เรื่องสูงขึ้นเอาตรงไหนเป็นประโยชน์เอาตรงนั้นตรงไหนไม่มีประโยชน์ไม่เอาเหมือนภิกษุชักผ้าบังสุกุลทีนี้ถ้าสลับกันล่ะคนนี้ก็มีวาจาไม่บริสุทธิ์แต่กายบริสุทธิ์สลับกันก็เช่นเดียวกันระวังใส่ใจสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ไม่ใส่ใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อุปมาตรงนี้ที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นต่างกันนิดหนึ่งโดยพูดถึงคนที่เดินทางมาแบบร้อนเหนื่อยอบอ้าวกระหายน้ำเขามาเจอสระน้ำแห่งหนึ่งแบบมีจอกแหนขึ้นเต็มเลยโอ้ยน้ำหิวน้ำเขาก็เลยกวาดจอกแหนนี่ออกเขี่ยออกแหวกออกแล้วก็เอามือสองข้างเนี่ยจกน้ำขึ้นมากวักน้ำขึ้นมาดื่มกวักน้ำขึ้นมาล้างหน้ากวักน้ำขึ้นมาใช้ชโลมร่างกายให้คลายร้อนเอาก็น้ำมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมล่ะจอกแหนมันบังอยู่ก็เขี่ยมันออกดิจะไปบ่นว่าโอ้ยจอกแหนเยอะแยะเลยทำไงก็เขี่ยมันออกดิก็เอาน้ำมาใช้คุณร้อนอยู่คุณอบอ้าวอยู่กระหายน้ำอยู่ใช้น้ำตรงที่มันมีประโยชน์เหมือนกันเลยนะท่านฟังหลักการเดียวกันอุปมาต่างกันให้เราเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นนี่คือประการที่สองคนที่มีกายบริสุทธิ์แต่วาจาไม่บริสุทธิ์ถ้ามาในประการที่สามท่านฟังคนประเภทที่สามคือคนที่กายไม่บริสุทธิ์วาจาไม่บริสุทธิ์แต่ว่าบางทีเขามีใจแบบได้สมาธิมีการทำวิปัสสนาได้บ้างนะได้บ้างในที่นี้คือได้ตามการดังควรได้บ้างคือบางคนอาจจะสงสัยว่าเอาก็การไม่บริสุทธิ์วาจาไม่บริสุทธิ์แล้วจิตใจมันจะทำดีได้ไงคือได้บ้างคำว่าได้บ้างนี่ก็คือบางทีเขาก็ไปปฏิบัติธรรมบ้างเราเห็นหรือก็อาจจะไม่ปฏิบัติธรรมแต่บางทีเขาจิตใจสงบได้บ้างนะเราเห็นในวิธีการทางใจของเขาเนี่ยมันมีข้อปฏิบัติใดๆโผล่ให้เห็นบ้างแต่ส่วนใหญ่กายวาจาเขาจะไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ในทางใจพอเรารู้ได้บ้างว่าเขายังมีความเลื่อมใสมีความแบบสุขทางใจได้ตามการอันควรคนนี้เราจะไปอาฆาตเขาไม่พอใจเขาไม่เป็นประโยชน์หรอกแต่ในที่นี้ต้องแยกแยะนิดหนึ่งนะทุกฝั่งว่าคนทั้ง5ประเภทนี้บางทีเขาไม่ได้จะมาทำอะไรให้เรานะคือแค่เราอ่านข่าวเนี่ยสมมติเราอ่านข่าวการกราดยิงอ่านข่าวดราม่าเรื่องอะไรก็ตามแล้วมันมีดราม่าแล้วก็ส่งใจไปตามคนนี้ไม่ดีเลยนั่นนี่โน่นแล้วคนนั้นดีงี้นี่โน่นนั่นแล้วจิตใจคุณอาฆาตไหมคือเขาไม่ได้มาทำอะไรให้เราเลยใช่ไหมแต่เราอาจจะอาฆาตเขาเอ้ยไม่ควรก็ยังน้อยบางทีเขาพูดดีมีวาจาดีเราก็ไล่ไปตามที่ว่าไปแล้วหรือบางทีเขามีกายดีเราก็ไม่ควรอาฆาตคนที่ไม่ดีปานไหนก็ตามต่อให้เขาไม่ได้ทำเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กับเราเลยนะโดยถ้าเขายังมีความดีทางใจบ้างยังเป็นคนได้อยู่เนี่ยมันมีความดีอยู่แล้วล่ะเอาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ใส่ใจในส่วนที่ดีในทางใจของเขาได้บ้างท่านพระสารีบุตรเปรียบไว้เหมือนน้ำเล็กน้อยในรอยเท้าโคต้องทำความเข้าใจตรงนี้ตัวหวังว่าเวลาคนเดินทางเนี่ยแล้วเสบียงหมดนะเดินทางไกลนะเสบียงหมดน้ำหมดแหล่งน้ำไม่มีคุณเดินมาร้อนอบอ้าวในคราวนั้นเป็นฤดูร้อนด้วยเกิดเดินไปเนี่ยระหว่างทางมันเดินไปเนี่ยมันจะเป็นทางเกวียนนะมันก็จะมีรอยเท้าของโคของปศุสัตว์ใดๆเดินไปเรื่อยๆมีน้ำ ที่อยู่ในรอยเท้าโคเอาน้ำไปอยู่ในรอยเท้าโคได้ไงน้ำฝนไงตรงนั้นมันมีฝนตกขึ้นโดยไม่ใช่ฤดูจุดหนึ่งเสร็จแล้วมีน้ำขังอยู่ในรอยเท้าโคนิดหน่อยรอยเท้าโคก็เอาแค่อุ้งมือเราอะสมมตินะแล้วเกิดว่าเหนื่อยมากเลยทำไมน้ำใสๆอยู่ในรอยเท้าโคถ้าคุณกวักขึ้นมาดื่มเนี่ยนะมันขุ่นทันทีท่านผู้ฟังนี่คือจะเป็นเทคนิคของคนเดินทางว่าถ้าเห็นน้ำในรอยเท้าโคแล้วจะตักขึ้นมาดื่มเนี่ยไม่ได้คุณต้องเอาปากนี่ลงไปจ่อณจุดนั้นเหมือนสุนัขหรือแมวนี่แหละมันดื่มน้ำมันไม่ได้เอาอุ้งเท้ามันกวักน้ำขึ้นมาดื่มถูกไหมไม่เหมือนมนุษย์เรานี่ยิ่งมีช้อนด้วยซ้ำยิ่งมีหลอดด้วยซ้ำดูดได้แต่ว่าสุนัขหรือแมวมันต้องเอาปากมันไปจ่อตรงแหล่งน้ำอันนี้เช่นเดียวกันเลยว่าน้ำมันจะขุ่นเราทำไงเราต้องเอาปากเนี่ยไปจ่อลงตรงนั้นแล้วดูดขึ้นดื่มขึ้นไม่ให้น้ำมันขุ่นคุกเข่าลงไปกินอย่างโคอย่างม้าอย่างแมวนี่แหละดื่มไปแล้วก็จากไปเอาประโยชน์จากตรงนั้นแม้น้อยก็ตามต้องวางเออเรียนได้ประโยชน์กว่าให้คิดอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้จะทำให้เราไม่เกิดความมาค่ายของเราเพราะก็มีส่วนดีอยู่บ้างคือทางใจต่อให้ทางกายทางวาจาเขาไม่บริสุทธิ์แต่เขาได้ความสงบทางใจบ้างก็ยังดีของเขานะคิดอย่างนี้ไม่อาฆาตใครนี่คือคนประเภทที่3ต่อมาคนประเภทที่4ตะมุฝังที่ว่าทั้งทางกายทางวาจาทางใจไม่บริสุทธิ์ไม่ได้สมาธิไม่ได้วิปัสสนาไม่เอาอะไรเลยเราจะทำจิตกับคนอย่างนี้ยังไงก็ไม่ควรอาฆาตอยู่ดีไม่ควรอาฆาตแม้ว่าเขาจะทำประโยชน์ให้เราหรือไม่เป็นประโยชน์ให้เราก็ตามนะแต่เขาไม่ได้ทำอะไรให้อยู่เฉยๆของเขาเนี่ยแล้วเราคิดคนนี้ไม่ดีเลยอย่าคิดเลยทำไมอ่ะแล้วให้ตั้งจิตยังไงเขามีความทุกข์อยู่ท่านฟังคนที่เขาไม่มีความดีทางกายทางวาจาทางใจเลยเนี่ยนะมีความทุกข์อยู่นะคนที่มีความทุกข์อยู่จิตใจของเราต่อเขาคนที่มีความทุกข์อยู่เนี่ยเราต้องมีกรุณากรุณาคือความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เขามีอยู่หรือกำลังจะเกิดขึ้นในทุกนั้นน่ะปรารภทุกข์เป็นเหตุนี่คือกรุณาปรารภสุขนี่คือเมตตานะว่าปรารถนาให้เขามีความสุขแต่ปรารภทุกข์ที่เขามีอยู่หรือกำลังจะมีแล้วคิดว่าเขาควรจะพ้นจากความทุกข์นะนั่นคือกรุณากรุณาตั้งไว้เพราะว่าเขาจะไปนรกนะตอนนี้เขาก็ทุกข์พอแรงแล้วทุกข์ทางกายทุกข์ทางวาจาทุกข์ทางใจสร้างทุกข์แล้วตายไปจะไปนรกโอ้ยเห็นใจควรจะเห็นใจควรจะมีความกรุณาเปรียบเหมือนเราเดินทางอยู่เนี่ยนะเห็นคนหนึ่งที่เขาก็เดินทางไกลอยู่กันนะแต่คนนี้เขาเจ็บป่วยมีอาพาธหนักมีไข้เดินทางไกลอยู่นะโอ้ยยาก็ไม่มีคนที่จะพยาบาลก็ไม่มีแล้วอาหารน้ำอะไรที่จะให้เกิดความสบายก็ไม่มีหมู่บ้านข้างหลังก็อยู่ไกลหมู่บ้านข้างหน้าก็อยู่ไกลคือเห็นแล้วคุณจะทำอะไรมันเราช่วยอะไรเขาก็ช่วยไม่ได้สมมตินะในระหว่างทางเดินโอ้เราก็มีแค่จิตกรุณานั่นแหละที่ว่าโอ้ยขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เธอขอให้พึงได้อาหารที่สบายได้น้ำที่สบายได้ยาที่สบายได้คนดูแลได้คนนำทางไปแล้วทำไงเราก็ไปของเราแล้วคือเราก็มีอาหารจำกัดใช่ไหมมีน้ำจำกัดแล้วก็มีเท่าที่เรามีจะแบ่งให้เขาก็ไม่ได้ทางข้างหน้าก็ไกลทางข้างหลังก็ผ่านมาไกลโอ้ยมีแต่ความกรุณาตอนนั้นจะให้ได้แล้วก็ไปไม่พึงอาฆาตเขาเลยท่านผู้ฟังไม่เลยมีแต่ความกรุณาให้เท่านั้นคิดแบบนี้เหมือนคนเดินทางไกลคนเดินทางไกลเนี่ยเป็นอุปมาที่ดีนะว่าเรากำลังอยู่ในวัฏสงสารอยู่ในสังสารวัฏเรียกว่าผู้เดินทางไกลอยู่นะชาติที่แล้วผ่านมาแล้วชาติก่อนๆนั้นก็มีอีกบานเลยข้างหน้าล่ะโอ้โหก็ไม่รู้จะไปถึงไหน ถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดอีกก็ต้องเกิดไปอีกไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะทำยังไงให้แบบการเกิดมันจบโอ้ก็ต้องเดินตามมรรคแปดแล้วจะเดินตามมรรคแปดต้องมีเสบียงนะเสบียงของเราก็คือบุญนั่นแหละการทำบุญทางกายทางวาจาทางใจการทำบุญด้วยสิ่งภายนอกคือทานทำบุญด้วยทางกายคือศีลทำบุญทางใจคือภาวนาเราเอาตรงนี้เป็นเสบียงไปเอาคนนี้ก็ไม่มีเสบียงแต่แถมก็ป่วยอีกโอ้ทุกข์หนักเลยมีแต่ความกุศลให้ได้คิดแบบนี้เราจะไม่มีความอาฆาตกับคนที่เขาแม้ทำไม่ดีเลยไม่มีเลยนี่คือคนประเภทที่สี่นะทุกฝั่งต่อมาคนประเภทที่ห้าที่ว่าก็ดีหมดทุกอย่างกายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์ทางใจก็ได้ความสบายใจได้สมถะได้วิปัสสนาตามการอันควรบางคนยังไปอาฆาตคนแบบนี้ได้ต้องดูอย่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมดีเลิศที่สุดละในบรรดาสัตว์สองตาทั้งหลายแต่ก็มีคนไม่ชอบท่านมีคนเกลียดท่านเยอะด้วยโดนด่าโดนว่าโดนใส่ร้ายโดนหมดอ่ะพระพุทธเจ้าโอ้ยพระพุทธเจ้าโดนปานนั้นเราจะไม่โดนอ่ะโดนเลยคือหมายความว่าคนที่ดีหมดทุกอย่างก็ยังมีคนเกลียดใช่มีคนเกลียดแล้วถ้าคนนั้นเขาเกลียดอยู่เขาจะละความอาฆาตความไม่พอใจความเกลียดชังเนี้ยได้ยังไงและการเดียวเดิมเลยว่าเราก็โฟกัสในส่วนที่ดีๆใช่ไหมเขาดีหมดทุกอย่างนี้ก็ดีสิเราไม่ควรอิจฉาริษยาไม่ควรมีอะไรที่เป็นอกุศลต่อคนที่ดีๆหมดอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางร้อนอบอ้าวเหนื่อยกระหายน้ำไปเจอสวนแห่งหนึ่งที่อยู่ข้างทางเป็นสวนที่เขาจัดไว้อย่างดีเลยมีทั้งน้ำหมายถึงสระน้ำให้เดินลงไปได้น้ำก็ใสน้ำก็เย็นมีต้นไม้ต้นไม้ก็มีผลไม้มีนกมีแมลงมีท่าที่ลงได้ขึ้นได้มีที่นั่งอู้ร่มเย็นลมพัดสบายโถใครมาสร้างสวนแห่งนี้ไว้ตรงนี้ดีมากๆเลยแบบติดป้ายไว้ให้ลงไปก็ได้โอ้โหไม่เก็บเงินด้วยไม่ได้เป็นกับดักของพวกยักษ์ใดๆด้วยคือเพราะว่าบางทีเห็นแต่ทางลงนะไม่มีทางขึ้นเนี่ยแสดงว่าเป็นกับดักของพวกยักษ์ให้เราไปติดกับแต่ว่านี่เขาแบบเปิดฟรีเอ้าจะรออะไรใช่ไหมก็ลงน้ำเลยดื่มน้ำอาบน้ำกินผลไม้โอ้สบายใจเปรียบเหมือนกันดูฝังว่าถ้าเจอคนที่เขามีความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่ดีที่บริสุทธิ์เราไม่ควรอาฆาตเขาเราควรคิดว่าเราจะได้ประโยชน์จากคนที่เขามีข้อปฏิบัติดีอย่างนี้ในที่นี้ก็จะมีนัยยะของความที่ว่าต้องไปห้องเกี่ยวยุ่งเกี่ยวกันคบหาสมาคมกันเสวนากันด้วยนั่นคือประการที่ห้าเป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรได้บอกไว้กับภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นอุปมาที่ดีมากนะทุกฝั่งเราจะสามารถกำจัดความอาฆาตได้แน่นอนเรามาใกล้ครวญใส่ใจพิจารณาเนี่ยจิตเราจะเย็นวาบลงเลยนี่คือนำไปปฏิบัติได้เลยนะพิจารณาอย่างนี้เลยนะในคนที่เราแบบไม่ชอบใจอาฆาตเขาเนี่ยเขามีส่วนดีตรงไหนเราโฟกัสตรงนั้นเราใส่ใจตรงนั้นส่วนที่เขาทำไม่ดีใดๆเราไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจนี่คือไม่ให้เกิดความอาฆาตไงแล้วการพัฒนาการอบรมปรับปรุงเราก็ค่อยๆปรับเอาบอกกันเอายิ่งถ้าเป็นลูกเป็นคนใกล้ชิดเป็นคู่ครองแล้วเนี่ยโอ้ไม่ควรอาฆาตไม่ควรทำใจไม่ดีกับเขาเพราะว่าโดยช่วงยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนะท่านผู้ฟังเวลาเราคิดอาฆาตใครคิดไม่ดีกับใครเนี่ยมันมีพลังจิตทำให้คนนั้นเขาเป็นไม่ดีไปได้อ้าวแล้วทำไมคนปฏิบัติธรรมมันถึงจะไปอาฆาตเขาได้อีกคนนั้นน่ะสิไม่ควรเลยไงไม่ควรที่จะไปอาฆาตใครทำยังไงนะพิจารณาอย่างนี้แหละ ตามนัยยะของท่านพระสารีบุตรบอกเอาไว้ยังมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเกร็ดเพิ่มเติมมาในมัชฌิมานิกายเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกไว้กับมานพที่ชื่อว่าสุภะโตทยบุตรตรัสถึงบริหารของจิตคือหมายถึงสิ่งที่จิตจะต้องแวดล้อมเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มีเวรเพื่อไม่ให้เกิดการเบียดเบียนจิตต้องมีบริการวิธีพิจารณาเมื่อสักครู่ว่าไปแล้วนะทีนี้สิ่งที่จิตจะต้องแวดล้อม5ประการท่านตรัสบอกไปคือ1เป็นผู้พูดความจริง2เป็นผู้ปรารภมีความเพียร3เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์4เป็นผู้มากด้วยการสาธยายและ5เป็นผู้มากด้วยการบริจาคพอเรามี5ประการนี้5ประการนี้จะส่งผลเป็นอะไรมันจะมีสิ่งใหม่ที่ให้เกิดความสบายใจขึ้นมานั่นคือปีติปราโมทย์ปีติปราโมทย์มาได้ไงเพราะว่าเราบริหารจิตแวดล้อมด้วยสิ่งเหล่านี้มันเป็นความดีอ่ะมันเป็นกุศลนะเราใส่ใจสิ่งนี้ทำสิ่งนี้มากปุ๊บเป็นไงจิตมันก็น้อมไปในทางกุศลกุศลธรรมผลเป็นยังไงปีติปราโมทย์เกิดขึ้นพอปีติปราโมทย์เกิดขึ้นการผูกเวรความอาฆาตความคิดเบียดเบียนอยู่ไม่ได้มันต้องออกไปพูดจริงคือสัจจะนั่นเองพูดแต่ความจริงไม่พูดโกหกมีความเพียรก็คือปรารภความเพียรในการทำความเพียรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์นี่คือรักษาศีลไปเป็นผู้มาโดยการสาธยายคือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาท่องบนเป็นประจำและเป็นผู้มาโดยการบริจาคคือให้ทานนั่นเองประกอบด้วยธรรม5ประการนี้ปีติเกิดขึ้นได้ขึ้นมาแทนความคิดเบียดเบียนความคิดปองร้ายความคิดผูกเวรจบไปได้5ประการนี้แต่เหล่านี้คือเรื่องราวของการระงับความอาฆาตตำบวงเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวด5หมวด9แล้วก็มัชฌิมนิกายเมื่อท่านฟังได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้รวมกันเข้ามาแล้วอย่างน้อยให้ได้หลักการที่จะนำไปปฏิบัติสัก2หรือ3อย่างเอาหลักการนั้นทำวันนี้เลยหลังจากจบรายการนี่เอาเลยฉันจะพิจารณาอย่างนี้เรื่องตอนนี้เลยก็ได้สิ่งที่เป็นข้อมูลเป็นในทางปริยัติจะเกิดเป็นการปฏิบัติขึ้นมาได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติ
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การชั่งเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปูพรมตรวจสอบการรับซื้อในพื้นที่แหล่งผลิตทั่วประเทศโดยมอบหมายให้นางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในนำสายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบลานรับซื้อพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำกับดูแลเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัดทั้งปริมาณการรับซื้อการชั่งน้ำหนักการวัดความชื้นการแสดงราคารับซื้อและหลักเกณฑ์การปรับเพิ่มลดราคาตามคุณภาพซึ่งช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดประมาณ179ของผลผลิตทั้งประเทศโดยมีแหล่งปลูกสำคัญได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตรและอุทัยธานีหากเกษตรกรพบการรับซื้อไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมจัดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันหนี้เสียเพิ่มเติม
11: นายสุโชติเตี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีลักษณะไม่เท่าเทียมกันทั้งในฝั่ง SME และภาคครัวเรือนที่ต้องเผชิญกับความผันผวนของรายได้และต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบธนาคารพาณิชย์ปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวกิจกรรมมูมันต์เดือนกันยายนส่งเสริมการท่องเที่ยวสายศรัทธาความเชื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
12: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมมูมันต์เชียงใหม่เดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและศรัทธาซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3มีกิจกรรมสำคัญได้แก่กิจกรรมไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาโดยจัดทำเล่มมูพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมตราประทับประจำพระธาตุทั้ง25แห่งโดยนักท่องเที่ยวสามารถรับเล่มมูพาสปอร์ตและร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2569ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมโครงการจิตตภาวนาระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2569ณโรงแรมสิริปนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่และงานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนิทรรศการการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณเชียงใหม่ฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันกับข่าวยามเช้าวันพุธที่19สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าไปกับเรานะคะชัยนันท์แก้วกลำชัยสินคนคล่องมาพร้อมกับพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะแหมกดไลค์ให้เลยนะคะพร้อมกับ Facebook Live นะคะวันนี้ดูแลโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระทางเพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมาเรียกว่ามีข่าวสารที่ต้องติดตามกันเมื่อวานก็เกิดประเด็นนะการเกิดขึ้นเรื่องของบัตรสีชมพูชาวต่างด้าวของชาวต่างด้าวนะคะเดี๋ยวมานำเสนอกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดแล้วเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีประเด็นในการอนุมัติงบนะคะที่จะนำไปเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างบังเกอร์ของแนวชายแดนไทยกัมพูชาของ7จังหวัดนะคะแล้วก็อีกหลายๆส่วนซึ่งในส่วนของตีคล้องร้องข่าวน
0: ะคะ
1: ก็เดี๋ยวติดตามกันค่ะในช่วงของเวลา 6:30 นาทีสำหรับเช้านี้ไปที่พยากรณ์อากาศกันสักหน่อยเรียกว่า2วันนี้ตกกันอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญพอได้เวลาราชการจะเลิกงานกับเข้างานเนี่ยมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วนะเพราะว่า
0: เขาทำถึงเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจสวทของเราคือแอดมินบอกว่าเนี่ยทำถึงมากตั้งแต่เมื่อวานได้เวลา

0: หลังค่อนข้างแรงค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนี้นะคะเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไปค่ะ5โมงเย็นน
1: ะคะ
0: เพราะว่าเขาประกาศตอนตี5นี่เองนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไป5โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามีผลเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: ราคาน้ำมันเช้านี้ปรับราคาขึ้นลิตรละ85สตางค์ต่อลิตรนะคะทุกชนิด
0: ค่ะยกเว้นพรีเมียมนะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะคะอ่ะ85สตางค์ต่อลิตรมีผลเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับนะคะเรื่องราวของการเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์และหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานและที่สำคัญในเรื่องของแรงงานเพราะว่าต้องบอกว่าใครบ้างที่มีเพื่อนอยู่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ไม่ว่าจะไปทางด้านของการศึกษาหรือว่าไปทำงานชื่อว่าหลายคนน่าจะมีกรุ๊ปนี้อยู่นะคะเพราะว่าเยอะมากนะสำหรับคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มีในหลายประเด็นที่ท่านเข้าประชุมและก็หนึ่งในหลายประเด็นนั้นก็จะเดี๋ยวนำเสนอกันในตีคล้องร้องข่าวนะคะสำหรับในเช้านี้แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยววันนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็มีเตรียมที่จะหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเพื่อจะพิจารณาคลายล็อกเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของการส่งออกน้ำมันอากาศยานแล้วก็ส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลค่ะไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยที่จะตอบสนองความต้องการเรื่องของการสร้างรายได้ที่จะเข้าประเทศค่ะแล้วก็เตรียมที่จะหยิบยกประเด็นเรื่องการขยายระยะเวลาวีซ่าที่ทำงานมาเจรจาด้วยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเซฟในร้านค้าอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียค่ะแล้วก็จะเน้นย้ำเรื่องของภาพลักษณ์ของแรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญที่จะทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่จะยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันนะครับแบบวินวินsituation เขาเรียกว่าแบบเป็นแบบวินวินแบบตามไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะสำหรับในตลาดของออสเตรเลียสำหรับประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะหลายท่านก็ติดตามบรรยากาศที่ท่านนายกไปต่างประเทศคือก็สไตล์ท่านนะไปเจอคนไทยไปเจอนักลงทุนก็เชิญชวนมาลงทุนในประเทศไทยเรานะคะแล้วก็มีการโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีต่างๆด้วยซึ่งทำให้เห็นนะคะว่าผู้นำประเทศแล้วก็คณะที่เดินทางไปนะคะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่ต่างประเทศนักธุรกิจชาวต่างชาติเนี่ยเขามีความมั่นใจในเสถียรภาพและศักยภาพของประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ยกให้ไทยเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการลงทุนนะคะขณะที่ท่านนายกเองก็ชวนนักธุรกิจออสเตรเลียเนี่ยมาลงทุนประเทศไทยแล้วก็เชื่อมอาเซียนด้วยเปิดตลาดเกือบ700ล้านคนท่านก็ยังชูอุตสาหกรรม5ด้านต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจด้วยนะคะเดี๋ยวติดคล้องร้องข่าวเนี่ยได้ติดตามประเด็นแน่นอนนะคะเรียกว่าดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกก็พุ่งไปเยอะทีเดียวนะคะถึงประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ไทยเรามีจุดแข็งท่านบอกทั้งที่ตั้งยุทธศาสตร์การลงทุนและผลิตในประเทศไทยนะคะก็เรียกได้ว่าเชื่อมทั้งอาเซียนเชื่อมทั้งโลกต่างๆด้วยนะคะมาดูกันหน่อยนะคะในส่วนประเด็นอื่นๆด้วยคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมุ่งนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าค่ะนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะนี้นะคะครั้งแรกของปีนี้ เมื่อวานนี้ในการนี้นาย

0: นพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยกองส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะซึ่งก็มีหน้าที่พิจารณาการจัดมหรสพสมโภชณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนะคะรวมถึงพิจารณารูปแบบและรายละเอียดการแสดงตลอดจนแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสำหรับการจัดมหรสพสมโภชจะมีการพิจารณารูปแบบและชุดการแสดงที่เหมาะสมในงานพระราชพิธีโดยมุ่งนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่านะคะอาทิการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านค่ะเพื่อร่วมสมโภชในงานพระราชพิธีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะ
1: ค่ะ 6:17 เราไปเริ่มกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกัน
0: ค่ะ
1: อ่ะไปกันที่เรื่องของแนวทางการควบคุมอาวุธปืนกันหน่อยเพราะหลายคนก็ยังเกิดข้อสงสัยแล้วก็ยังเกิดข้อกังวลอยู่ว่าเอ๊ะแนวทางเนี่ยจะเป็นไปได้กันอย่างไรก็เกิดข้อถกเถียงเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได
0: ้
1: มันมีหลายแง่หลายมุมเหมือนกันพอภาครัฐพูดแบบนี้พี่น้องประชาชนก็บอกว่าอ้าวมันยังไงมันจะได้หรือยังไงนะคะทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีท่านบอกถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของอาวุธปืนนะท่านบอกว่าเป็นไปอย่างที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ควบคุมอาวุธปืนค่ะว่าต้องมีการดูแลแล้วก็ตรวจสอบอย่างเข้มข้นซึ่งเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มาขอหารือนอกกรอบในเบื้องต้นเพื่อที่จะกลับไปประสานกับทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทางด้านของกระทรวงมหาดไทยและก็รัฐบาลเนี่ยต้องทำงานร่วมกันสำหรับรายละเอียดนะคะที่สังคมเนี่ยเป็นห่วงในเรื่องของการครอบครองการพกพาก็คือทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะคะว่าก็คือต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดจำหน่ายมีไว้ครอบครองแล้วก็ใบอนุญาตเช่นเดียวกับเรื่องของเครื่องกระสุนขณะที่เรื่องของการขอใบอนุญาตค่ะก็ต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาคือทำด้วยมือส่งผลให้ใบอนุญาตกระจัดกระจายจากนี้ต้องทำให้ทั้งหมดค่ะสามารถนำมานับและมากระทบยอดกันได้ด้วยการที่ใช้เทคโนโลยีที่นอกจากจะทำให้ทราบถึงจำนวนของการออกใบอนุญาตแล้วค่ะยังทำให้เกิดความรวดเร็วและสามารถควบคุมได้อย่างง่ายขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านยังย้ำด้วยค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติเพิ่มเติมใดๆนะส่วนจะต้องดูแลในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยหรือไม่ท่านบอกว่าการแก้ไขปัญหาคือมีอยู่3ส่วนด้วยกันที่ต้องแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของร้านจำหน่ายปืนเนี่ยอันนี้สำคัญนะร้านจำหน่ายปืนที่ ขออภัยนะคะที่ต่อไปเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบดูแลการขายแล้วก็ควบคุมร่วมกันเช่นเดียวกับในต่างประเทศค่ะที่สามารถพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อรวมถึงปฏิเสธการขายแม้มีใบอนุญาตนอกจากนี้ค่ะยังต้องตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพจิตด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความเข้มข้นขึ้นท่านบอกยอมรับนะคะว่าปัจจุบันเรื่องยากในการควบคุมอาวุธปืนเนื่องจากปืนได้ล่วงไหลไปอยู่ในมือของหลายกลุ่มด้วยกันส่งเรื่องของการคืนนั้นทางกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการและพร้อมย้ำค่ะว่าการนำปืนไปจำนำเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วเนื่องจากปืนแต่ละกระบอกเนี่ยก
0: ็
1: คือออกให้เฉพาะตัวผู้ที่มีใบอนุญาตดังนั้นค่ะจึงแนะนำให้ผู้ที่รับจำนำปืนส่งคืนให้หลวงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยไม่ต้องรอการออกกฎหมายเพื่อให้ส่งคืนก็ได้นะคะโดยเฉพาะปืนเถื่อนที่ตกค้างมาตั้งแต่สมัยสงครามเนี่ยแม้แต่จะมีกฎหมายส่งคืนแล้วแต่มองว่าสามารถที่จะลดปืนประเภทนี้ได้เพียงบางส่วนนอกจากนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังบอกนะคะว่านโยบายเกี่ยวกับปืนแต่ละประเทศเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะพร้อมยกตัวอย่าง างอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่สามารถมีปืนได้อย่างเสรีแต่ร้านจำหน่ายเขามีความเข้มข้นค่ะโดยมีส่วนร่วมในการดูแลทั้งเรื่องของอาวุธปืนรวมทั้งเครื่องกระสุนที่สามารถพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อได้และปฏิเสธการจำหน่ายได้แม้มีใบอนุญาตขณะที่ประเทศอื่นที่ควบคุมมากอย่างเช่นประเทศไทยนะแม้มีการสะสมแต่ก็มองว่าในกลุ่มนี้ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ก่อเหตุอะไรแต่ปัจจุบันนะอยู่ในปัจจุบันก็คือมาจากปืนเถื่อนนี่แหละที่มีปัญหาค่ะ
0: ค่ะเช้านี้หลายพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่ก็รอฝนอยู่เหมือนกันนะคะทางด้านพี่รามก็บอกว่าฝนตกเล็กน้อยเมื่อคืนที่วานรนิวาสพี่สุวรรณบอกว่าติดตามข่าวยามเช้าทุกวันรับชมรับฟังทุกเช้าครับ
1: ค่ะ
0: นะคะพี่วนิดาก็ทักทายเราและทีมงานข่าวยามเช้าด้วยพี่สมคเนลุงณมาแล้วพี่ทิพวรรณนะคะพี่อลิค่ะบอกว่าสุพรรณบุรีพื้นที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ต้นฤดูเกษตรกรเดือดร้อนหนักเขื่อนกักเก็บน้ำไม่ถึง 30% ไม่มีน้ำผ่านลงระบบชลประทานให้เกษตรกรเลยครับนะคะแล้วก็ส่วนทางอื่นฝนตกหนักมีรูปฝนมาให้ด้วยนะคะมีรูปเมฆมาให้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยส่วนพี่จำลองบอกว่าฟังที่หอกระจายข่าว
1: โอ้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ที่วัดเผาเคืองเสียงชัดเจนครับเช้านี้มืดฝนนะคะพี่รัตตีก็มาแล้วนะคะอาจารย์ทองพูนฝนพี่ทองพูนค่ะขออภัยฝนตกอากาศดีครับพ่นทองลอยเอ็ดเดอร์นะคะพี่ไก่เกสยองมาแล้วนครสวรรค์27องศาเจม่วยป่าโมกเมื่อวานฝนตกตอนเย็นหนักมาก
1: อันนี้คือเสียงเจม่วย
0: ใช่ค่ะเสียงเจม่วย
1: ค่ะ
0: พี่ชนินบอกว่าสวัสดีเราและทีมงานด้วยพี่แพนพี่แดงพี่อัชราสุขสันต์วันพุธรับฟังทุกเช้าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยอยุธยาป้าวันดีบอกว่าฝนกระหน่ำแต่เช้าอะไรนะเมื่อวานอยุธยาฝนกระหน่ำแต่เช้านี้ไม่มีฝนก็คือเมื่อวานฝนตกหนักใช่ไหมคะเช้านี้ไม่มีฝนพี่พงษ์นเรศพี่สุนทรพี่พศอ่ะทักทายกันหอมปากหอมคอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะติดตามข่าวสารไปกับเรามาดูกันหน่อยคุณผู้ฟังเมื่อวานข่าวใหญ่เรียกว่าโอ้โหมีการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุง
1: นี่สะเทือนมาถึงที่เราเลยนะเพราะว่าอยู่ใกล้กันมากนะ
0: ใช่เป็นการปฏิบัติการทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงนะคะบัตรสีชมพูเลข7ก็คือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะคะหรือหมายเลขประจำตัว13หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข7ใช่ไหมคะซึ่งตามกฎหมายก็หมายถึงบุตรของบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อยหรือบุคคลประเภทที่6ที่เกิดในประเทศไทยนะคะโดยระยะหลังก็ตกเป็นข่าวใหญ่ในการปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุจริตสวมสิทธิ์ออกบัตรโดยมิชอบล่าสุดค่ะนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนที่กำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุธค่ะมีการย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูโอ้โหจำนวนเยอะมาก
1: ค่ะ
0: อยู่กันเป็นห้องๆมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นพันคนนะคะก็มีการจับตาเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็นายหน้าคนไทยเพราะว่ามีข่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะเรื่องนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4ค่ะท่านก็นำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงนะคะว่าหลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปท.ค่ะหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐยังมีปปง.ด้วยนะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมี DSI ค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กันนะคะเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติซึ่งจากจุดเริ่มต้นก็มาจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการโดป้าไนซ์นะคะตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงก็ไปเจอนะคะข้อมูลนี้มาฟังคือการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งนะคะก็ขยายผลตรวจสอบค่ะที่ห้องแฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องก็ไปพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนแล้วก็ยังพบห้องต้องสงสัยด้วย44ห้องมีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวอยู่กันยังไงเนี่ยนะคะซึ่งตำรวจก็เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะขณะที่การสอบสวนก็พบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายนายหน้าค่ะคือมีพฤติการอนุญาตย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้น พบว่านะคะรวมถึงการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าแล้วก็ปลอมลายชื่อนะคะลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับมีผู้เกี่ยวข้อง7รายค่ะนะคะแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายแล้วก็พยานรับรองลายมือชื่ออีก1รายขณะที่ทางด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ก็ระบุนะคะว่าจากการตรวจค้นนะคะตรวจพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือว่าซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงค่ะแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการค่ะนอกจากนี้การย้ายชื่อเด็กต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกก็น่าสนใจนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาท
1: ค่ะ
0: โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปขอไปใช้ขอบัตรไปเพื่อนำไปใช้ขอบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูนี่แหละนะคะบัตรชมพูนี่แหละที่เรียกกันรวมถึงใช้ประกอบการนะคะขอใบอนุญาตทำงานทุนการศึกษาด้วยหรือว่าสิทธิหรือเงื่อนไขต่างๆตามกฎหมายโดยมีทั้งคนไทยและชาวเมียนมาทำหน้าที่เป็นนายหน้าขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องตรวจสอบข้อมูลและเอกสารอย่างรอบคอบก่อนอนุมัติการย้ายทะเบียนบ้านด้วยนะคะ
1: ต
0: อนนี้เห็นบอกว่าในส่วนของกทม.เองนะคะก็สั่งข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง3รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสวมสิทธิออกบัตรสีชมพูออกจากราชการไว้ก่อนมีผลทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ18สิงหาคม2569พร้อมลุยตรวจย้ายเข้าผิดปกติทั่วเลยทีนี้ทั้ง50เขตเลย
1: ะ
0: นะคะผู้ว่ากทม.สั่งลุยเลยค่ะ
1: ท่านผู้ว่าราชการผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ร่วมปฏิบัติการด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ในส่วนของผู้อำนวยการเขตดินแดงและผู้อำนวยการเขตหลักสี่ตอนนี้พิจารณาออกคำสั่งให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องรวม3รายด้วยกันอย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะออกจากราชการไว้ก่อนมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละ นะหลังจากปฏิบัติการขณะเดียวกันปลัดกรุงเทพมหานครก็ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการทั้ง3รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะโดยดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการทางอาญาที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจดินแดงแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบด้วยนะโอเห็นว่าห้องเนี่ยตารางเมตรก็คือไม่เกิน45ตารางเมตรนะ40ถึง45ตารางเมตรเพลงเนี่ยเพลงมีอยู่เพลงนึงดังอยู่ในหัวใช่ไหมอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว อยู่นะอัดกันไปได้ยังไงนะห้องคือห้องนึงเนี่ยมันเยอะมากที่อัดรายชื่อเข้าไปเนี่ย
0: ใช่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการตรวจสอบมีห้องในแฟลตดินแดง47ห้องมีชื่อคนต่างด้าว16คนขึ้นไป
1: ค่ะ
0: 16คนขึ้นไปแล้วเขาก็ระบุด้วยว่าอาทิแฟลตในซอยประชาสงเคราะห์1 5 6 7 11และถนนมิตรไมตรีรวมแล้ว 1,468 คน
1: ค่ะเนี่ยอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวรับรองไม่ผิดลิขสิทธิ์เพราะที่ฉันหลบลิขสิทธิ์เต็มที่ นะ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ทางด้านของท่านที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีท่านก็ย้ำนะว่าหากเจ้าที่ของที่พักอาศัยหรือประชาชนท่านใดเนี่ยพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการแจ้งย้ายเข้าออกในทะเบียนราษฎรก็สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่ทัฟฟี่ฟรอนดูนะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็บอกว่าอาจจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเป็นความลับนะไม่มีการเปิดเผย
0: ค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้บ้านเมืองของเรานะคะพักกันสักครู่ไม่ฟังคะตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมายังมีอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลนะคะทางรัฐมนตรีแรงงานท่านก็เป็นห่วงมากๆเลยสั่งเร่งติดตามอาการแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับกระทรวงมหาดไทยยืนยันพร้อมเป็นที่พึ่งและสนับสนุนทีมกฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการเพิกถอนผู้ผ่านการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นเน้นย้ำทุกขั้นตอนยึดหลักข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้า หลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
8: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารแคนวาพร้อมชวนจัดตั้งสำนักงานที่ประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายณริศเทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางเยือนนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียโดยมีภารกิจสำคัญในการเข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัทแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกที่มีผู้ใช้งานกว่า265ล้านคนทั่วโลกเพื่อเชิญชวนให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นฐานนักออกแบบระดับโลกพร้อมจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยการออกแบบด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หวังต่อยอดศักยภาพนักออกแบบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยครับทั้งนี้ทั้งนั้นการหารือยังมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งที่ผ่านมาทางแคนวาได้สนับสนุนให้ครูและนักเรียนของประเทศไทยกว่า 3.3 ล้านคนเข้าถึงแพลตฟอร์มการศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งเป้าว่าขยายให้ได้ถึง 6.6 ล้านคนภายในปี2571ควบคู่ไปกับการผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยหรือ Canva Creators ให้ถึง 1,000 คนตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DEPA เพื่อยกระดับทักษะด้านการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME ของประเทศไทยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ40,000รายอันเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของทางแคนวาและครับในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการออกแบบเข้ากับภาคการศึกษาผู้ประกอบการและการยกระดับขีดความสามารถของนักออกแบบไทยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ชักชวนนักลงทุนออสเตรเลียให้ใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในประเทศและใช้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าปี2570ประเทศไทยและออสเตรเลียก็จะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่จะยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยประเทศไทยและออสเตรเลียนั้นก็มีโอกาสขยายความร่วมมือใน5ด้านด้วยกันอันได้แก่เกษตรและอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับนี่คือทั้ง5ด้านของความร่วมมือแล้วในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลไทยก็เร่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนผ่านกลไก Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและก็ให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งระบุอีกว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI แล้วประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียทั้งนี้ทั้งนั้นทาง BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งด้วยกันร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพที่นี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์แล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้นั่นเองครับพี่น้องและในระหว่างที่อยู่ที่นครซิดนีย์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์ชื่นชมความร่วมมือยกระดับพื้นที่สู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมชมย่านไทยทาวในนครซิดนีย์และได้พบปะชุมชนไทยโดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่พร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านดูดีคิงโดยนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมนครซิดนีย์แล้วครับที่ได้สนับสนุนแนวทางยกระดับไทยทาวให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้างงานศิลปะสาธารณะแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมพร้อมได้กล่าวถึงความสำเร็จของเทศกาลซิดนีย์ลูน่าเฟสติวัลเปิดพื้นที่ให้ชุมชนไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมสะท้อนความร่วมมืออันดีทีเดียวระหว่างชุมชนไทยกับนครซิดนีย์ครับพี่น้องและไปติดตามทางด้านเศรษฐกิจกันหน่อยก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ออกมาระบุว่ายังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ก็เร่งประคองกำลังซื้อเพื่อแก้โครงสร้างเร่งการลงทุนสร้างงานคนไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม 2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ระหว่างร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยกล่าวว่าแม้ทางสสช.ได้ปรับการคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2แต่ว่ายังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจนักโดยทางรัฐบาลก็ต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้แก่คนไทยครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่า GDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7ก็สะท้อนมาตรการในการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเผชิญ3วิกฤตอันได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อจึงจะต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมทั้งเร่งการลงทุนซึ่งในไตรมาสที่2นี้อาจจะขยายตัวถึงร้อยละ13สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มดิจิทัลและ AI ครับสำหรับแนวทางหลังจากนี้นั่นก็คือรัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศครับเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันในเรื่องของประเด็นโครงการไทยเที่ยวไทย plus เอาเรื่องเที่ยวต้องไปถามที่นี่เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาเปิดเผยว่าเตรียมเดินหน้าไทยเที่ยวไทย plus คาดว่าเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงแนวทางการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทย plus โดยคาดกันว่าจะเริ่มดำเนินโครงการในเดือนตุลาคม2569ซึ่งในระยะแรกนั้นได้วางกรอบงบประมาณไว้ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทและหากดำเนินการประสบความสำเร็จก็จะพิจารณาขยายการดำเนินงานในระยะต่อไปกันด้วยโดยรูปแบบโครงการจะมีการเปิดกว้างมากขึ้นครอบคลุมการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในหลายภาคส่วนทั้งค่าที่พักค่าโรงแรมค่าอาหารค่าโดยสารเครื่องบินสปานวดและค่าบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆกันด้วยเพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนภายในประเทศส่วนสำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นโครงการก็จะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงทั้งธุรกิจที่พักธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจผู้ให้บริการในภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐบาลก็ออกมาบอกแล้วครับว่าตอนนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้กระทรวงมหาดไทยไปเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 433,519,268 บาทให้แก่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยซึ่งงบประมาณดังกล่าวนี้ครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนอันได้แก่ 1. การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงิน 361,021,218 บาทครับกิจกรรมที่2คือการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงิน 22,880,000 บาทและกิจกรรมที่3คือการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 49,618,050 บาทครับซึ่งโครงการดังกล่าวเหล่านี้ทั้ง3โครงการก็จะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งก็มีบทบาทในการดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนและย้ำว่าไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่18สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนอันนี้ถือว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะการที่ไม่แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนี้ไม่ได้หมายความว่าสถานศึกษาจะไม่มีกรอบเรื่องทรงผมนักเรียนนะครับเนื่องจากว่าทางกระทรวงศึกษาธิการยังสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้อำนาจตามกฎหมายด้านการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งได้แล้วในขณะเดียวกันสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวครับแต่ว่าควรรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะกำหนดหรือประกาศใช้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและความชัดเจนในการปฏิบัติกันด้วยเพื่อให้กติกาต่างๆที่กำหนดขึ้นนั้นสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องครับแล้วนอกจากนี้หากนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษาการดำเนินการทางวินัยก็ยังสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้แต่ว่าต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักเรียนโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้การดำเนินการเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียนเป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติแต่ละสถานศึกษาโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่การออกมาชี้แจงปมคำสั่งปลดข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าทำตามขั้นตอนครบทุกกรณีซึ่งเป็นการชี้แจงโดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตสอบออกจากราชการซึ่งขาดความชัดเจนเหมือนเป็นการส่งเรื่องต่อไปให้ท้องถิ่นโดยที่คนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งตัวเองว่าในประเด็นนี้นั้นถือว่าไม่ได้กังวลในเรื่องนี้เลยนี่คือคำกล่าวของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าก ก่อนที่จะไปถึงในขั้นตอนของจังหวัดนั้นคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดก็จะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดของตัวเองทางส่วนกลางทั้งในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสท.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเองเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบกับผลคะแนนที่อ้างว่าถูกแต่ไม่ถูกซึ่งได้ส่งแยกไปเป็นรายจังหวัดครับแต่ว่าขั้นตอนต่างๆอาจจะยังไม่ถึงแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะเห็นข้อมูลและจะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดในวันที่21สิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นด้านสุขภาพกันหน่อยเรื่องของสุขภาพก็ต้องไปถามกระทรวงไหนล่ะนี่เลยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขามุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยลดป่วยลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยโดยได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าลดป่วยลดตายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้น3พื้นที่สำคัญอันได้แก่โรงเรียนปลอดไข้เลือดออกซึ่งปัจจุบันดำเนินงานแล้ว356แห่งใน51จังหวัดเพื่อคุ้มครองเด็กวัยเรียนครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่โรงงานปลอดไข้เลือดออกอันนี้เข้าร่วมแล้วในโรงงานต่างๆ69แห่งใน29จังหวัดแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะขยายให้ครอบคลุมโรงงานทั่วประเทศภายใน5ปีครับและพื้นที่สำคัญพื้นที่ที่3นั่นก็คือโรงพยาบาลโดยมีการจัดตั้งเดงกีสมาร์ทแคร์ยกระดับคัดกรองวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนำร่องในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง223แห่งด้วยกันและขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไทยทั้งหมด780แห่งภายใน5ปีนี่แหละครับพร้อมทั้งพิจารณานำวัคซีนไข้เลือดออกมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงและที่สำคัญคือลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกด้วยครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
13: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
14: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
13: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
14: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
13: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
14: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: 6:54 ค่ะมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายกันนะคะหลังจากฟังติคองร้องข่าวกันไป
1: ค่ะ
0: ค่ะหลายท่านก็ตามกับเราด้วยนะคะมาติดตามช่วงครึ่งท้ายด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์รัวๆเหมือนกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ไปจนถึง7:00 น.คุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านกระทรวงมหาดไทยโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมเป็นที่พึ่งและสนับสนุนทีมกฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการเพิกถอนผู้ผ่านการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นเน้นย้ำทุกขั้นตอนว่ายึดหลักข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นนะคะขณะที่ตั้งเป้าไว้ว่าในส่วนของไทม์ไลน์การส่งเอกสารต่างๆเพราะว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ได้ส่งข้อมูลพร้อมพยานหลักฐานและเอกสารผลคะแนนที่ชัดเจนไปให้นะคะเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการกลางจังหวัดด้วยนะคะมีคณะกรรมการหลายส่วนทีเดียวจะได้ส่งข้อมูลกันไปนะคะวางแผนกรอบเวลาในการดำเนินการไว้ภายใน31 สิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหานะคะเนื่องจากว่าคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหลายแห่งเนี่ยอยู่ระหว่างการประชุมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะประชุมวันที่21นี้นะคะซึ่งน่าจะมีความคืบหน้านะคะขณะที่เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจคือเมื่อวานมีประเด็นหลายเรื่องนะ
1: ค่ะหลายเรื่องมากเลยนะแต่ว่าไปที่เรื่องนี้ก่อนเพราะว่าสำคัญต่อพี่น้องประชาชนนะการไฟฟ้านครหลวงค่ะหรือว่า MEA เขามีการแจ้งปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีผลตั้งแต่ในรอบบินแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้นะคะได้นำค่าใช้จ่ายกระแสไฟสำหรับการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะออกจากค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวผ่านบินค่าไฟฟ้าแล้วค่ะอัตราก็จะแบ่งออกเป็น2อัตราด้วยกันแบบบ้านอยู่อาศัยอัตรา 1.1 กับบ้านที่อยู่อาศัยอัตรา 1.2 นะรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนำมาบอกกล่าวอีกทีนึงพรุ่งนี้ละกันนะเพราะว่าดูจากเวลาแล้วเนี่ยน่าจะไม่ทันนะคะขอ
0: ค่ะวันนี้ฝนตกข้าวรอดตายแล้วนะคะพี่สุพิชจากอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษค่ะพี่เสวียนสระบุรีเสาให้เมื่อคืนฝนตกเช้านี้อากาศแจ่มใสสัญญาณเสียงชัดเจนขอบคุณมากนะคะ FC ของพวกเราติดตามมีคุณพรหมพิลาบอกว่าตื่น2:00ก่อนไก่ขันก็จะค้นหาการลงทะเบียน AI ระบบบอกว่าเริ่ม9 โมงเช้าทำงานอ๋อค่ะเดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่าความสะดวกสบายยังไงเนี่ยเช็คกันให้ดีๆนะคะเมื่อฟังโดยเฉพาะการที่บางคนมีวิดีโอคอลคุยกับชาวต่างชาติหรือหนุ่มๆสาวๆที่สวยๆหล่อๆบางทีอาจจะไม่จริงอย่างที่เราเห็นก็ได้นะคะ AI ปลอมได้หมดทั้งคนและเสียงนะคะดังนั้นถ้าต้องมีการขอยืมเงินหรือใดๆนะคะวิดีโอคอลหรือการคุยกับญาติเราเสียงเหมือนจริงมากเลยนะ
1: อ
0: ย่างนี้ปลอมแปลงเหมือนมาก
1: ค่ะ
0: ดังนั้นให้เจอตัวเป็นๆแล้วก็เขาบอกว่าให้มีทริคสัญลักษณ์อย่างเช่นถ้ารู้กันความจริงอย่างเช่นเรามีอะไรดีคำว่าอะไรดีคำว่าสมมติว่าชอยอย่างเงี้ยชยานันเงี้ยเรามีโค้ดลับอะไรแบบนี้ถ้าตอบโค้ดลับได้เนี่ยใช่จริงๆนะคุณผู้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะสำหรับมิจฉาชีพที่แฝงมาแบบนี้เพราะฉะนั้นขอให้มีโค้ดลับแล้วอย่าไปบอกใครนะโค้ดลับอย่าไปเผยแพร่ในโซเชียลเดี๋ยวเขารู้หมดเดี๋ยวมันจะไม่เป็นความลับนะคะขอบคุณมากพี่พยอมบอกฟังอยู่ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้นะคะฝนทั่วประเทศยังตกอยู่เยอะเลยนะคะ 70% ของพื้นที่ทั้งเหนือทั้งอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลส่วนภาคกลาง 60% ของพื้นที่ส่วนทางใต้ฝนน้อยหน่อยนะคะฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 น.นะคะเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

ำรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกขณะที่นายกรัฐมนตรี